0: กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
1: 5,804 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
2: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบจะไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
0: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
4: ้ทางปปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
5: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โ โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
6: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
5: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
7: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track หนึ่งคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงคราม จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2

0: เรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
4: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
3: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปน ในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม

0: ตุลาคมเวลา 2:00 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกมคุรวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก 3-1 เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปรินซ์ลอยแยวิทยาลัย4-3หนังเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
2: 1นาทีกับกปท.
1: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพราชหรือโคอุศพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างซอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทย ภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
9: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
8: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปรนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
9: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
8: ้
9: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื
8: ่อ
9: แต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบ กับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็ยังไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช้ในครั้งนี้ครับ
7: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
9: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี6162รอบปี6162ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี25652รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนในการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับเราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสังเกตนะครับว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ตั้งต้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือใช้รายชื่อของกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ 1,500,000 รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง 1,500,000 รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
7: ใช่ครับ
9: รายชื่ออาจจะช่วงนึงอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้ครับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000 รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นี่นะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆและเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว้ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
7: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ครับในวันที่17นี้ครับ
9: หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
7: ้
9: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิของท่านเนี่ย มี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค
7: ์
9: นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.นะครับแล้วก็ธอส.แล้วอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับ ท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครับ ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1ตุลา2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
7: ์
9: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน 100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
10: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
9: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนให้เท่าจำนวนไหมหรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่รายได้น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที่ไปดูในพื้นที่นะครับเป็นประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได้เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงแล้วก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
10: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยนะครับ
9: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
12: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจ นถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลักเก้าสิบกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
13: ความขึ้นหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุด
12: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทราในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: ข้อข่าวเล่าประเด็น
15: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการและหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
16: ตอนนี้ก็ได้มีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าอย่างเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไฟฉุกเฉินทำงานไหมได้ทดสอบด้วยว่าไฟตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาอำนาจทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึงแม้ว่าไม่มีอำนาจก็ต้องตรวจแล้วก็แนะนำและถ้ามีเหตุที่เชื่อว่ามีความอันตรายก็สั่งให้ปิดกิจการก่อน
15: ส่วนขั้นตอนการตรวจและกรอบเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนั้นนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าตรวจความปลอดภัยทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันอัคคีภัยจากอุปกรณ์ต่างๆโดยกรุงเทพมหานครจะมีวงรอบการตรวจเป็นรายปีและหากตรวจพบข้อบกพร่องจะสั่งการให้ปรับปรุงภายใน15วันส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
17: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
15: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
18: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรี ขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตราร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยากทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
20: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจ๊งเพ่
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่าไทย Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ใจเย็นๆลงละขอบค
7: ุ
6: ณมาก
7: น
6: ะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูรณา

ัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้นะคะกับหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันผ่านคลื่นแห่งนี้ FM 93.25 MHz คลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และเรายังเจอกันผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราสามารถเจอกันได้ในเช้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพิมลกันเดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: วันนี้ก็มาพร้อมกับอากาศที่ยังต้องบอกว่าขมุกขมัวค่ะคุณผู้ฟังขมุกขมัว
1: ยังรักษาได้ครับดูแล้วยังมืดๆอยู่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนฝนจะตกเหมือนพร้อมตกอะตกแหล่ไม่ตกแหล่นะครับ
0: หยดแล้วจะหยดแล้ว จะหยดดีไม่หยดดีจะปริบปริบปล่อยปล่อยหรือจะอย่างไรนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ยังคงมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าเช้านี้เนี่ยเท่าที่ฉันเข้าไปดูนะก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้านะคะแต่ว่าจะอยู่ทางอมก๋อยเป็นการตรวจพบกลุ่มฝนคนเป็นกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้าทางอมก๋อยแหละเชียงใหม่เขาก็แจ้งเตือนอมก๋อยอำเภอนึงนะเป็นการก่อตัวของกลุ่มฝนในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังก็แต่ว่าวันนี้พอเข้าไปดูเรื่องของกราฟิกเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยวันนี้เนี่ยบางพื้นที่ไม่มีฝนแล้วนะนะคะเรื่องของปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราวันนี้เนี่ยเริ่มไม่มีเรื่องของปริมาณฝนสะสมแล้วในหลายอำเภอเลยใช่
1: ฝนหายไปตั้งแต่ช่วงที่แต่มีฝนตกมาเนี่ยเพิ่งเห็นวันนี้นะที่แบบไม่มีฝนแล้ว
0: ไม่มีฝนใช่คุณปกติแล้วถึงจะแบบมีแบบนิดๆหน่อยๆ
1: ก็ยังเป็นสีเขียว
0: ใช่ก็ยังเป็นสีเขียว

0: แล้ววันนี้เนี่ยมีบางอำเภอที่แจ้งแล้วว่าไม่มีฝนงั้นเรามาดูเรื่องของอากาศกันก่อนเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟังไปดูสภาวะอากาศทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องของภาคเหนือทั้งหมดกันก่อนภาคเหนือวันนี้เนี่ยยังมีเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองมีอยู่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่คุณวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องฝนหนักนะแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าคะนอง
1: เล็กน้อย
0: ใช่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสสังเกตไหมคุณพอฝนน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อก่อนช่วงก่อนฝนแบบฝนเยอะอุณหภูมิอยู่ประมาณ30 31ตอนนี้ขยับขึ้นเป็น33บางวันถึง35ด้วยนะคุณนะฮะเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดในระยะนี้ในช่วงที่ไม่มีฝนแบบนี้มาดูเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอย่างที่บอกไปค่ะคุณฟังวันนี้แปลกตากว่าทุกวันที่ผ่านมาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าสัปดาห์ก่อนวันนี้เนี่ยกราฟิกเนี่ยแปลกตาเพราะว่ามีเรื่องของปริมาณฝนสะสมแบบ 0% หรือ0มิลลิเมตรอะคุณ0มิลลิเมตรเลยอยู่ในหลายพื้นที่นะคะหนึ่งในพื้นที่นั้นต้องมีดอยเต่าค่ะคุณผู้ฟังไม่มีดอยเต่าไม่ได้นะแล้วก็ขยับข้ามมาที่จอมทองแม่วางค่ะแล้วก็ที่อำเภอดอยหล่อสันป่าตองแล้วก็ข้ามไปที่เชียงดาวแล้วก็เวียงแหงเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีเรื่องของปริมาณฝนสะสมในพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ0มิลลิเมตรนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยจะมีปริมาณอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรนั่นเองคุณ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอสนใต้ก็อมก๋อยฮอดแม่แจ่มกาลยานยุวัฒนาเสมิงแล้วก็มาที่สันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะคุณ
1: คร
0: ับก็ดูแล้วก็เหมือนแบบเลาะตามเส้นแบ่งจังหวัดไหมคุณ
1: แต่ก็มีจุดหนึ่ง
0: ดูไหมดิฉัน
1: เขาพวกไง
0: ดอยเต่า
1: ดอยเต่าดอยเต่านะครับที่พักพวกเขาอยู่เป็นฝนเล็กน้อยตัวเองก็ไม่มีฝนนะฮะที่ดอยเต่าน
0: ั่นแหละคุณ
1: มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับฝนมีแจ้งเตือนฝนทุกวันนะครับแต่ว่าฝนน้อยนะช่วงนี้นะครับวันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นะครับฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นวันอังคารวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70นะครับเข้าสู่ช่วงปลายของเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะครับก็ถือว่าฝนเยอะขึ้นปลายกรกฎาก็มีวันสำคัญนะครับคือวันข้าพรรษานั่นเองนะครับช่วงนี
0: ้อาสาฬหบูชา
1: อาสาฬหบูชาด้วยนะครับ3วันนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับใครที่ชี้ช่องใครที่จะหยุดหาปฏิทินไม่เจอตอนนี้
0: ไม่มีใคร
1: ปฏิทินไปซ่อน
0: ไม่มีใครกล้านำปฏิทินมาวางไว้ให้พวกเรา2คนนะคุณผู้ฟัง
1: ไปชี้ช่องให้เขาใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่เราก็ไม่ได้หยุดรอก็บอกเผื่อพักพวกนะบอกเผื่อคนอื่น
0: ใจกล้าก็ลาเลย
1: วันจะบอกว่าวันเสาร์25นะครับเดี๋ยวเสาร์25 26เป็นวันอาทิตย
0: ์27
1: เป็นวันจันทร
0: ์ค่ะ
1: นะครับเข้าวันเสาร์วันไหนอ่ะ
0: เข้าวันเสาร์เดี๋ยวนะคุณแป๊บนึงดิฉันหาปฏิทินแป๊บนึง
1: ปล่าผมไม่มีปฏิทินดูปฏิทินในคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้บอกไงฮะว่า
0: ปฏิทินปุ๊บเนี่ยคือทุกคนเอาปฏิทินนี้แล้วดิฉันไปหมดแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวนะ
1: ต้องมีใครลาวันจันทร์เนี่ยอ่ะ27เป็นวันอะไร
0: 27วันจันทร์ค่ะคุณ
1: 20ไม่หยุด
0: ไม่หยุดนะคุณ28เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะแล้ววันที่29ค่ะจะตรงกับวันอาสาฬหบูชา
1: 30
0: แล้วก็30คือวันเข้าพรรษาแต่ว่า29เนี่ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจะตรงกับวันพระด้วยพระจันทร์เต็มดวงนะคะสำหรับวันอาสาฬหบูชา
1: ช้ำๆเลย ใครที่วางแผนจะไปเที่ยว
0: ใส่กาก็ลาเลย
1: เจ๊กโอ้นี่มัน6วันเลยนะพี่เอสมมติว่าถ้าใครลาวันจันทร์ใช่ไหมฮะสมมติว่าใครสมมติว่าที่ไหนที่ทำงานเนี่ยหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะ25 26 นะครับแล้วก็28 29 30รวมก็เป็น5แล้วอะถ้าหยุดวันจันทร
0: ์วันจันทร์อีวันก็6
1: เออ
0: คุณแล้วจะมาทำงานทำไมวันอังคารศุกร์นะเนี่ยชี้ช่องกันสุดฤทธิ์ของเราเนี่ย
1: มาทำงานที่คือวันศุกร์31มาทิ้งท้ายเดือนกรกฎาค
0: ม
1: แล้ววันเสาร์ก็ที่1ก็เป็นเดือนสิงหานะครับ
0: นะแล้ว
1: โอ้โหช้ำๆเลยทีเดียวใครที่อาจจะเป็นช่วงอะไรนะเทศกาลเข้าพรรษาพี่เอ
0: ๋
1: ที่แน่ก็2วันแล้วแหละ3วันนะ28 29 30
0: หลายท่านก็กลับบ้านนะคุณในช่วงของวันเข้าพรรษาแต่ว่าที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปดูเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่คุณดูเรื่องของราคาเรื่องของการติดป้ายราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับวันประจำวันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่จะเป็นอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเทียนพรรษาเรื่องของชุดสังฆทานชุดไทยธรรมซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่ก็คือลงมาหลายวันแล้วแหละก็คือเข้าไปตรวจดูว่าร้านค้าได้มีการติดป้ายราคาหรือเปล่าแต่ว่าก็พบว่าสถานการณ์ซบเซาคุณในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะ
1: อาจจะยังไกลอยู่นะพี่เอ๋ยังไกลเรื่องของอาจจะเหลือประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเนาะเรื่องของข้าวพรรษาใช่ไหมฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านค้าก็บอกว่าทางร้านค้าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นองค์กรหน่วยงานหรือว่าเป็นสถานศึกษาก็คืออย่างสถานศึกษาเขาจะหยุดใช่ไหมเขาก็จะต้องทำพาเด็กๆไปทำบุญก่
1: อ
0: นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสั่งจองสั่งซื้อเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเหมือนคืออาจจะลดขนาดลงคุณสั่งจำนวนน้อยลงอะไรเงี้ยก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการในเรื่องของการขายเทียนพรรษาชุดไทยธรรมชุดสังฆทานเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ลดในเรื่องของการสต็อกสินค้าลงเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนบรรยากาศแบบเหมือนเขาเรียกอะไรคะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยดูซบเซาอาจจะเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่คุณ
1: ก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าพี่เอ๋ถ้าเป็นโรงเรียนเนาะสาธารณศึกษาที่จะมีกิจกรรมวันข้าพรรษาหรือว่าอาสาฬหบูชาเพราะว่าก็จะมีอาทิตย์หน้าแหละครับที่จะเป็นกิจกรรมที่จะทำได้เพราะว่าวันจันทร์หลายพื้นที่ก็อาจจะหยุดกันนะครับเพราะว่าวันจันทร์เพราะว่า28เนี่ยหยุดแล้วนะครับก็น่าจะช่วงวันที่20เป็นถึง25นะครับเรื่องของกิจกรรมอาจจะเป็นแห่เทียนข้าพรรษานะครับกิจกรรมที่มีการสืบทอดนะครับประเพณีกันในหลายๆพื้นที่จริงๆทุกภาคนะกิจกรรมข้าพรรษากิจกรรมวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าถ้าเป็นคนเหนือเขาจะเข้าพรรษากันวันที่30เนาะ
0: 30ค
1: ่ะแต่ภาคกลางก็คือเขาจะเข้า29มั้ยฮะ
0: วันอาสาฬหบูชา
1: ไม่ใช่ทางเหนือต้องเข้าวันพระตรงกับวันพระ
0: 29
1: ใช่แต่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยเขาก็จะตรงตามปฏิทินใช่มั้ยฮะเพราะว่าถ้าบ้านเราทางเหนือเนี่ยก็จะไปวัดกันคือวันพระนะครับ15ค่ำ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วง
1: เดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวหลัง17ไปก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้จะมีการประกาศผลตั้งแต่6:00 น.เช้าเรื่องของผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่จะเริ่มใช้ได้เดือนสิงหา
0: เพราะว่าเดือนกรกฎาเนี่ยคือเดือนกรกฎาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เดิมอ่ะคุณ
1: ครับ
0: จากนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ใหม่หรือไม่ได้ก็ยังคงเงินเดือนเนี้ยคือได้มาแล้วไง
1: เราได้สิทธิ์ไปตั้งแต่ต้นเดือน
0: ใช่ได้สิทธิ์มาแล้วก็คือสำหรับผู้ที่อาจจะผ่านการลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ก็คือจะใช้ต่อไปเดือนสิงหาสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านก็จะต้องมีการอุทธรณ์นะคะก็เริ่มอุทธรณ์17กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมแต่ว่าการจะอุทธรณ์ได้อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นคือศาลตั้งต้น
1: ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อย
0: ใช่ค่ะต้องครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะคะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณในช่วงนี้ดูเราเองเรายังรู้สึกว่าดูเรื่องของเศรษฐกิจซบเซาเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นช่วงของกรีนซีซั่นด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่ากรีนซีซั่นเป็นฤดูที่น่าท่องเที่ยวสำหรับใครหลายๆคนที
1: ่
0: ชอบความเขียวชอุ่มชอบความสดชื่นนะคุณนะแบบอย่างที่ฉันบอกแหละถือร่มใสๆใน
1: บรรยากาศมุมอะไรนะเหมือนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่ามกลางสายฝนแล้วก็ร่มใส
0: ร่มใสนะคะอาจจะสามารถไปกางได้แถวป่าปงเปียงได้นะคุณนะ
1: อาจต้องเตรียมพร้อมไปพร้อม
0: นะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกวันนี้มาทำงานกับเวลาเลิกงานนะพี่เอ๋ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวบางทีก็จะเป็นทั้งคนไทยด้วยนะครับตรงที่ประตูท่าแพแต่งชุดไทยกันแล้วก็กางร่มจะมีทั้งแบบอะไรกางจ้องเน
0: า
1: ะ
0: เป็น
1: จ
0: ้องที่เป็นกระดาษ
1: แล้วบางส่วนก็จะเห็นเป็นร่มใสๆอย่างพี่บอกก็มีนะครับมีเห็นเหมือนกัน
0: หุ้ยคุณจะบอกว่านี่นะพอคุณพูดถึงเรื่องขอนิดนึงนะก่อนไปทักคุณผู้ฟังฉันขอมาวันนิดนึงคุณผู้ฟังค่ะพอพูดถึงร่มสีใสๆนะคืออยากจะบอกว่าแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงใหม่อ่ะถ้าในตัวเมืองเนี่ยขวงประตูท่าแพคือแลนด์มาร์คที่ดิฉันว่าใช่เลยไอ้ฉันเป็นคนเชียงใหม่ฉันบอกว่าใช่เลยแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการดูแลเรื่องของนกพิราบเราผ่านไปผ่านมาหลายวัน
1: มันจะน้อยลง
0: น้อยลง
1: น้อยลง
0: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลด้วยไม่ให้มี
1: ใช่
0: นะคะ
1: เพราะว่าบางทีช่วงเย็นสังเกตก็จะเป็นมีพี่ๆเทศกิจนะครับเอารถไปจอดดูแลเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของนี่แหละเรื่องของการให้อาหารนก
0: ใช่คุณ
1: นกพิราบนะครับ
0: คืออยากจะบอก
1: จัดระเบียบ
0: คืออยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในมุมของดิฉันนะพูดถึงมรดกโลกเนี่ยดิฉันก็จะบอกว่าหลายๆท่านอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลาเขามาเนี่ยเขาก็จะมาถือจ้องห่มสบายใส่จุงกระเบนก็ได้ใส่เป็นผ้าถุงก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็จะมีอีกรูปนึงถ้าใครสนใจนะดิฉันมองว่าใส่ลักษณะเหมือนแบบหน้าฝนนะคุณสีสันสดใสกลางร่มใส่เสื้อออกแบบสีแดงสีเขียวสีส้มอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นแบบ
0: สร้างความสดใส
1: ตัดสีเขา
0: ใช่คุณก็เป็นเจอการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นน่ะหรือว่าโอ้ช่วงนี้ยืนได้ว่าจะแบบหมดแล้วนะสำหรับลงไอส่งภาพเข้าประกวดอะที่เป็นชุดกลุ่
1: มชาติ พ
0: ัน
1: ธุ์
0: นะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าใส่ไปได้นะ
1: เอ๊ะถึงวันที่เท่าไหร่นะ
0: 15คุณ
1: 15ครบแล้ว
0: ครบไปแล้วอะทักทายคุณผู้ฟังอันนี้แบบแอบบอกทริคสำหรับหลายๆคนที่อาจจะแบบมาเที่ยวหรือว่าเป็นคนเชียงใหม่คุณลองดูนะใส่เสื้อสีแบบสดใสเหมือนชุดกันฝนน่ะค
1: ุณอัปเดตแล้วมาอัปเดตพี่มาอัปเดตให้แล้ว
0: นะเราสู่กันฟังของเมานิดนึงทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณวารินค่ะทักทายมาสุขสันต์วันพฤหัสค่ะวันนี้ขอให้รวยๆกันทุกๆท่านนะคะส่วนอากาศวันนี้ที่หมู่บ้านไลฟ์สันทรายอึมครึมขมุกขมัวค่ะเอาดีที่ฉันลืมไป16กรกฎาคมนะคะคุณวารินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณอิ๋วทักทายเรามาสวัสดียามเช้าเจ้านะคะคุณพงศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับ2คนเสียงดีทางด้านของคุณสมชายทักทายมาบอกสวัสดีครับดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยประจำใจเสียงดีอู้ม่วนมีสารดีบอกว่าที่เถินลำปางสภาพอากาศยังครึ้มๆอยู่ครับแล้วก็บอกว่ายังตัดหญ้าบ่เสร็จเลยครับแต่ว่ามันน่าจะมีฝน
1: แสดงว่ามีพื้นที่เกษตรเยอะแน่ๆเลยคุณสมชายนะ
0: ค่ะแล้วก็คุณพงศักดิ์บอกว่าบางใบไม้คืออ่ะคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุภาชัยทักทายเรามาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจเช่นเดียวกับน้องต้นน้ำปรมินทร์นะคะ คุณป้าพันนีบอกว่าคนฟังคนพอมาก่อนกูเตื่อคนหล่อคนงามแมนหน้าจ๋าต้องบอกว่าก่อนจะแมนหน้าได้เฮาต้องเตรียมความพร้อมห้องส่งเฮาก่อน
1: เตรียมของมาแจก
0: พร้อมเตรียมของมาแจกคือพร้อมก่อนเฮาถึงจะแมนหน้าได้บัดนจะหันเฮาหมดว่าเฮาเนี่ยไอ้ยังอยู่กันอยู
1: ่
0: จริงๆแล้วเนี่ยเฮาก็มาพร้อมกับตังผู้ฟังที่หันหน้าเฮาแบบหันฮูบเฮาก่อนมาพร้อมกันนะเจ้าคุณชอฉลาดค่ะสวัสดีครับพี่ดีเจทั้ง2คนวันนี้วันที่16ขอให้ร่ำรวยทุกคนครับเป็นเศรษฐีนะครับที่ประตูเชียงใหม่มืดครึ้มอยู่ครับคุณป้าพันนีบอกว่าเอาแล้ววันนี้กินขนมข้าวโคบ
1: ข้าวโคบข้าวโคบ
0: คุณอีฉันเริ่ม
1: ข้าวโคบอาจจะเป็นอะไรนะออกสำเนียงทางคนคนยองไหมคนยอง
0: คืออะไร
1: ข้าวควบไงข้าว
0: ควบข้าวควบอู้อันนี้ดิฉันชอบกินข้าวควบ
1: พี่เอ๋ไปซื้ออะไรมาข้าวควบอะไรนะที่ไม่เด็กเขาเรียกว่
0: าข้าวควบแบบยุคใหม
1: ่ข้าวควบที่เป็นไม่เล็กๆอ่ะที่เขาเอามาทำพี่เอ๋ซื้อมาล่าสุดอ่ะ
0: เขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราจะซื้อที่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆ
1: ใช่
0: ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาเอานำมาให้ทำเป็นเหมือนแบบก้อนกลมๆเล็กๆทานง่ายขึ้นเขาเรียกข้าวควบไหมอ่ะคุณเขาเรียกข้าวควบไหม
1: ข้าวควบ
0: แต่ว่าจอกหวาน
1: จะมีชื่อของเขาที่แบบอะไรที่ทำเป็นเม็ดๆอ่ะเท่าหัวแม่มือ
0: จริงเหรอดิฉันใช่เท่าหัวแม่มือแต่ตอนที่ดิฉันไม่ซื้อเขาบอกว่ามันเป็นข้าวควบดิฉันก็เลยซื้อมา
1: แต่ก็เป็นไซมินิไซมินิ
0: แล้วก็ข้าวแคบบะฮูอันไหนใหญ่น
1: อ ข้าวคั่วอ่ะใหญ่ข้าวคั่วที่เขาขายตามแยกไฟแดงอ่ะแผ่นใหญ่หวาน
0: อันนั้นชอบ
1: นะข้าวคั่ว
0: อันนั้นดิฉันชอบมาก
1: ทางภาคกลางเขาเรียกว่าข้าวเกี๊ยวว่าว
0: เหรอ
1: ข้าวเกี๊ยวว่าว
0: แต่ว่ามัน
1: ใบใหญ่
0: ใช่ใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไซส์ใหญ่มาก
1: บางชื่อข้าวแคบ
0: จะน้อยลง
1: น้อยลงข้าวแคบไปใส่งาแล้วก็เอาไปทอดนะครับเอาไปทอดแล้วก็เอาไปพิงไฟแต่ถ้าเป็นข้าวควบเลยพอเอาไปเขาเรียกว่าไปพิงไฟไปแอนไฟเนี่ยมันจะบานออก
0: พอง
1: มันจะพองแต่ถ้าข้าวแคบมันก็จะลักษณะกรอบเหมือนข้าวเกียบแต่มันจะเล็กกว่า
0: แล้วก็บอกว่ามีกินแกงมอบปูออกปู
1: พี่เอ๋เคยกินไหม
0: มอบปูเคยกินแต่ไม่รู้ว่ามอบปูที่กินเนี่ยเป็นมอบปูแบบของแท้โบราณหรือเปล่าออกปูนี่คือเหมือนกันไม่คุ้นมอปูกับออกปูเนี่ย
1: มอปูก็คล้ายๆแกงแคฮะแต่ว่ามันจะใส่ไข่แล้วก็ใส่เขาเรียกข้าวคั่วไปด้วยข้าวคั่วที่ตำน่ะใส่ไปด้วยนะครับ
0: แล้วก
1: ็น่าจะเขียนว่าองปูองอ่ะปูที่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในกระดองอ่ะ
0: อ๋อดิฉันเพิ่งกินมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันเพิ่งกินมาสัปดาห์คุณป้าพันนีถามว่าเคยกินก็เจ้าแล้วก็บอกว่าเรื่องของฝน มืดบาดายฝนเลิกยะการคงขี้คานเจ้าคือจริงแล้วถ้าข้าวโคดน่าจะเป็นข้าวควบแหละข้าวควบคือขนมที่ดิฉันชอบกินอันนี้เป็นขนมเมืองที
1: ่ลองท้องได้นะ
0: ดิฉันชอบกินจริง
1: ๆเวลาเดินทางนะติดตำแยกไฟแดง
0: ฉันเห็นเขาขายดิฉันแบบอยู่ไม่ค่อยจะได้นะคุณรู้ฟังนะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยส่งสติ๊กเกอร์สงสัยมาน่าจะสงสัยเรื่องข้าวแคบโคนี่แหละนะคะ
1: ข้าวโคบ
0: คุณสุริศักดิ์ค่ะบอกว่าสวัสดีครับทีมข่าว2คนเสียงดีแม่ริมครึ้มฟ้าฝนสัปดาห์ปลายเดือนถ้าจะลาทั้งทีวันเดียวทำไมครับ2วันไปเลยจันทร์กับศุกร์ลา2วันได้หยุด9วันยาวๆเราจะไปไหนได้คะเราก็อยู่กันแถวนี้แหละค่ะนะคะผู้ดินฟาร์มสเตย์นะคะทักทายดีเจทั้ง2จ้าสวัสดียามเช้าค่ะคุณสุทธิศักดิ์นะคะบอกว่าอันนี้คือราชการรัฐวิสาหกิจแต่เอกชนเขาไม่หยุดวันเข้าพรรษาวันพฤหัสอยู่แล้วนะคะก็คือหยุดอยู่2วันนะคะคุณต่ายค่ะทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกๆท่านเช้านี้อึมครึมตะวาบดแดดแดดแต่ก็บดตกวันหยุดยาวบอกค่อยเห็นคุณนักข่าวได้หยุดกันส่วนมากจะลาเนาะเจ้าอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะโดยปกติแล้วถ้าเป็นช่วงวันหยุดจริงๆเรายังต้องมาทำงานค่ะก็ยังจะมาจัดรายการยังเวียนวนเวียนกันอยู่แถวนี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: ถึงแม้จะไปวันหยุด อย่างวันเสาร์นี้ก็มีภารกิจ
0: เป็นภารกิจ
1: ว
0: ัน
1: เสาร์นี้ก็จะเป็นทางด้านรัฐมนตรี
0: รัฐมนตรี
1: กระทรวงวัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมมาดูเรื่องของมรดกโลกค
1: ่
0: ะที่เรากำลังจะเขาจะลงมาตรวจประเมินเราในต้นเดือนหน้าต้นเดือนสิงหาคมค่ะคุณสุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองตอนเจ้าอากาศครึ้มๆตอนนี้มีแดดออกละเจ้าคุณสิรินันท์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราฟังอยู่ที่ชัยปราการค่ะคุณสิรินันท์นะคะ
1: ชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมไม่ได้ใจว่าฟังจากวิทยุหรือว่าทั้ง Facebook Live ด้วย
0: น่าจะทาง Facebook Live ไหมคะคุณ
1: ครับ
0: นะคะคุณจ่าอากาศตรีนกรนะคะบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์และเจิญแม่แอลแม่โจ้พลายแหล่งนี้ครับงานแม่โจ้
1: ไม่ได้แกอยู่ตรงไหนอยู่ในมอแม่โจ้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดึงข้อมูลสักครู่คุณณัฐนันท์ค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้า2ท่านเป็นกำลังใจให้เจ้าอากาศแม่แตงมืดครึ้มนะคะคุณสมชายบอกว่าขนมข้าวควบแผ่นใหญ่ๆขนมตะโก้ใบเตยผมมักขนาดเลยครับพอเคี้ยวบ่ดีนะครับข้าวควบอันนี้ที่ฉันชอบเพราะว่าหวานชอบกินนะคะ
1: เคี้ยวมากครับวางไปแตะที่ลิ้นก็ละลาย
0: ละลายใช่คุณ คุณจันยาป้าแมวบอกว่าสวัสดีพิธีกรเสียงดีนะคะคุณตายบอกว่าข้าวควบมีหลายแบบตะกอนบ้านข้าเจ้าจะมีคนสวผู้สูงอายุนี่เขาต้องแปะสักหน่อยหนึ่ง เปิ้ลจะทำเป็นรูปไก่เอาไปผิงไฟกลับไปกลับมาแล้วกลับไปกลับมาแล้วก็แปลงเป็นตวกรูปไก่เจ้าแหมยางกระตากเป็นแผ่นน้อย
1: ๆไม่ตัดเป็นแผ่นก้อม
0: ๆเอาไปคั่ว
1: เอาตากไหมฮะเอาตาก
0: เอาตากค่ะ
1: ครับน่าจะตาก
0: ไปคั่วก็เป็นเหมือนทรายคั่วกับหม้อกระทะก็ป่องออกเนื้อเจ้าอ๋อเอาไปตัดแล้วก็เอาไปคั่วบ้านของห้องเจ้าก็คุณ อันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจ
1: ถ้าทอดคือใช้น้ำมันไงถ้า
0: แต่ดิฉันว่าถ้าไปคั่วเนี่ยดิฉันนึกถึงคั่วเนี่ยคุณคั่วเม็ดอะไรนะที่แข็งๆหน่อยอ่ะเม็ด
1: ประมื่น
0: บอคุณเม็ดเหมือนดิฉันนะเอาเดี๋ยวคุณ
1: ไปคิดก่อนแต่ผมเคยเห็นคือเขาใช้ไม้แบบนี้
0: ลูกก่อคุณหรือเปล่าลูกก่อใช่ไหม
1: ที่เปลือกมันเป็นหนามแล้วก็เอาเม็ดข้างในออกมา
0: ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเอาไปคั่วเงี้ยก็คือไม่ต้องคั่วอ๋อคั่วกับทรายคุณตายบอกแล้วคั่วกับทรายก็คือเหมือนเฮาคั่วเม็ดแมงลักไม่ใช่เป็นเม็ดทั่วของจีนอะเกาลัด
1: ไม่แต่เกาลัดเขาเอาคั่วกับเกลือแล้วก็เขาเรียกอะไรหินลูกเล็กๆ
0: ใช่แต่นี่บอกคั่วกับทรายคุณ
1: แต่นี่ไม่เคยกินซิกเนเจอร์เดี๋ยวต้องวันหลังต้องไปตามกินที่คุณตายบอกแล้วกัน
0: นะคุณสมชายบอกว่าดุมหล่อลีลาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี่เห็นนั่งนิ่งๆนั่งดึงๆ
1: เมื่อวานนี้หาข้อมูลตอนนี้ก็หาอยู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรนะบอลโลก
0: อ่ะเดี๋ยวแล้วก็คุณพระเครื่องบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้แดดจ้ามากเมื่อวานเด็กเดินพาเรดมืดครึ้มทั้งวันแต่ไม่ตกครับผมนะคะคุณสมชายบอกว่าถ้าอิสลามซาอุดิอาระเบียเขาเรียกกาปุดแผ่นใหญ่ๆอือ
1: ไม่ใช่คนละอย่าง
0: แล้วก็คุณต่ายบอกว่าสมัยละอ่อนจะเห็นเจ้าเป็นสูตรเนาะเจ้าอ๋อไม่ถึงว่าคั่วกระสาย
1: ครับ
0: วันนี้เราก็ได้หลายขนมเราพูดถึงเรื่องข้าวควบนะคุณผู้ฟังวันนี
1: ้หลายเมนู
0: หลายเมนูเลยทีเดียว
1: ภาษาก็จะเป็นหอนึ่งครับขนมจ๊อก
0: หอนึ่งขนมจ๊อกอุ้ยนะเริ่มหิวแต่ตอนนี้ไปติดตามข่าวสารนะคะจากช่วงสิ่งดีๆจาก PA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PA
1: สำหรับข่าวสารดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA มีเรื่องของสมาร์ทกริดครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็ได้เล่าให้ฟังนะครับเรื่องของสมาร์ทกริดก็คือเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดนะครับเอามาใช้นะครับในเขาเรียกว่าชีวิตประจำวันนะครับนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ยังมีพลังงานลมนะครับซึ่งทางด้าน PA เองเนี่ยมีการสนับสนุนใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสมาร์ทกริดเนี่ยก็จะเชื่อมโยงพลังงานสะอาดเข้ากับระบบไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด พื่อโลกที่ยั่งยืนของเราครับในส่วนของพลังงานสะอาดนะครับเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับก็ใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพลังลมนะครับแล้วก็เรื่องของแสงแดดหรือว่าพระอาทิตย์นั่นเองนะครับที่เอามาใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตอนนี้หลายๆบ้านก็จะมีการใช้ทั้ง2ระบบนะครับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เซลล์หรือว่าบางบ้านก็ใช้พลังลมนะครับที่เชื่อมต่อกับพลังงานสะอาดนะครับซึ่งทำให้การบริหารจัดการไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางด้านการไฟฟ้าเองก็จะมีนโยบายนะครับแล้วก็มีเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ร่วมกับการใช้ไฟในบ้านด้วยนะครับซึ่งทางด้าน PA เองเนี่ยก็เดินหน้าพัฒนาระบบสมาร์ทกริดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเชื่อมโยงพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าสู่ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้การบริหารจัดการพลังงานได้อย่างชาญฉลาดลดการสูญเสียพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งอย่างแสงแดดหรือพลังลมเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ใช้มันก็หมดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็แทนที่จะปล่อยให้มันหมดไปเป็นแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็สามารถที่จะนำแสงแดดนะครับหรือว่าพระอาทิตย์เนี่ยมาใช้กับโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้กับไฟในบ้านรวมถึงพลังลมด้วยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสมาร์ทกริดหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ของท่านหรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะคือจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ฉันหัวเราะเสียงดังมากเลยคุณชาวฉลาดค่ะที่อยู่ตรงประตูเชียงใหม่บอกว่ามีอีกหนึ่งขั้วนะถามว่าเอกถามว่าที่ฉันเคยได้กินหรือเปล่า
1: ขั้วอะไรฮะ
0: เขาบอกว่าฟ้าลั่นเนาะคุณ
1: อ้อมาคำขั้ว
0: เม็ดมะขามคั่ว
1: แต่คือต้องแบบถ้าพูดกับเด็กเจนซีเจนแซดตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ
0: คือดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่รู้จัก
1: อาจจะไม่รู้จักค
0: น
1: ถ้าคนอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักคือมันเป็นเขาเรียกไงมันเป็น
0: แต่ดิฉันเคยกินนะคน
1: สมัยก่อนคนสมัยก่อนในช่วงหน้าหนาวพี่เอคือเมื่อก่อนเขาจะแกะเขาเรียกมะขามคือมะขามที่มันทำมะขามเปียกอะครับเขาก็จะแกะเอาเม็ดมันออกใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาเม็ดมันออกแล้วก็พอช่วงหน้าหนาว
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะมีการหน้าหนาวก็จะมีการก่อกองไฟผิงไฟกันเขาก็จะเม็ดอันเนี้ยมาคั่วนะครับแล้วก็มาเคี้ยวกัน
0: คือดิฉันเคยกิน
1: นะสอบฟันไอ้ที่ว่าแตกเสียงเดียวคือบางคนอาจจะเคี้ยวไปไหวก็อมไว้ฮะ
0: อมไว้ฉันอมไว้คุณแต่นี่คือดิฉันอ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าฟ้าลั่นแต่ดิฉันคือเรียกคือมะขามเม็ดมะขามคั่วฉันเรียกเม็ดมะขามคั่วดิฉันไม่รู้เรียกว่าฟ้าลั่นดิฉันก็หัวเราะลั่นเลยอ่ะนะคะงั้นไปเรื่องข่าวสารเรื่องของบอลโลกสักนิดนึงดีกว่าคุณไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้ได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ต้องบอกว่า1คู่คือมีแข่งกัน2วันติดกัน
1: 2วันติดกันครับ15 16
0: ใช่ครับ
1: ช่วงเวลาตี2ของเมื่อวานกับตี2วันนี้บ้านเรา
0: ใช่แต่คือด้วยความที่เขาแข่งที่สหรัฐอเมริกาเขาจะห่างกับเราใน12ชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องแบบเป็นดึกๆอย่างเงี้ยวันแรกสเปนกระทิงดุเจอกับฝรั่งเศสนะฮะก็กระทิงดุดุจริงนะก็เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกค่ะแล้วทีมที่2เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้สนุกมากหลายคนบอกแบบนั้นนะคะระหว่างฟ้าขาวอาร์เจนตินากับทีมผู้ดีอังกฤษค่ะคน
1: คือทั้ง4ทีมเป็นคู่ปรับกันแบบ
0: ใช่นานมากยาวนานนะแล้วเมื่อวานนี้ก็เมื่อเช้าอีกหนึ่งทีมที่เข้าไปก็คือฟ้าขาวอาร์เจนตินาค่ะ
1: ได้คู่ชิงแล้วนะคร
0: ับ ได้คู่ชิ
1: งแล้วตอนนี
0: ้แล้วก็วันก่อนมีเรื่องของทายผลเนาะคุณเนาะที่สวนสัตว์ด้วย
1: ก็นี่แหละไปหาข้อมูลมาก็คือวันนั้นจำไม่ได้ว่าที่ทายผลกันนะครับจะมาเล่าให้ฟังแต่พอดีวันก่อนเราคุยเรื่องอะไรกันนะแล้วก็ไม่ทันได้คุยเรื่อง
0: ลืมเราก็ไปกันคุยกันแล้วก็ไปยาวๆ
1: ใช่ทางด้านของสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเขาก็เกาะติดเรื่องของกระแสฟุตบอลโลกอ่ะฟุตบอลฟีเวอร์นะฮะนำน้องเสือดำนะเสือดำแล้วก็แพนด้าแดงมาทายผลบอลโลก4ทีมสุดท้ายรู้ไหมพี่เอแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งเสือดำและแพนด้าแดงเนี่ยเขาทายถูกด้วยนะ
0: ทั้ง2ตัวเลยเหรอทั้ง2คู่เลยเหรอ
1: ทั้งเพราะว่าทางคู่แรกเนี่ยคู่แรกนะครับจะเป็น ชื่อน้องหญิงลีนะฮะ
0: น้องหญิงลีที่เป็น
1: เสือดำเพศเมียนะครับ
0: หญิงลี
1: ทายผลคู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสนะครับซึ่งแข่งขันกันเนี่ยเมื่อตีสองเมื่อวานเนี่ย15ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะก็เอากลิ่นนะครับพี่น้องชอบเนี่ยเอาไปทาที่ลูกฟุตบอลนะครับ
0: ไม่ถึงน้องเสือดำน้องหญิงลีเนี่ยนะ
1: ใช่ครับก็ใช้กลิ่นนะครับพี่น้องชื่นชอบเนี่ยไปทาลูกฟุตบอลทั้ง2ลูกนะครับของแต่ละแล้วก็ติดธงชาติไว้นะครับน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนนะครับ
0: ว่
1: า
0: จ
1: ะชนะฝรั่งเศสนะครับซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ผลก็ถือว่าสเปนชนะฝรั่งเศส 2-0
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วอีกคู่นึงนะครับแพนด้าแดง
0: น้องมีชื่อไหม
1: น้องชื่อน้องไทเกอร์
0: แล้วทำไมเสือไม่ชื่อไทเกอร์
1: ไทเกอร์เป็นแพนด้าแดงเพศผู้นะครับทายผลการแข่งขันนะครับระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมชาติอังกฤษก็คือที่พี่เอ๋พูดเมื่อสักครู่ที่แข่งกันเมื่อตีสองที่ผ่านมานี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเนาะเขาก็เจ้าที่ก็ดำถาดใส่อาหารนะครับพี่น้องชื่นชอบแพนด้าแดงชื่นชอบหน่อยแล้วก็ติดธงชาตินะครับของอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมชาติอังกฤษไว้นะครับน้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินาครับว่าชนะอังกฤษแล้วก็ชนะจริงๆด้วยนะครับชนะด้วยสกอร์ 2-1 นะครับช่วงทดไหมฮะช่วงทดเวลาด้วย
0: จะบอกว่าโอ้ปีนี้น้องปีนี้น้องหญิงลีกับน้องไทเกอร์แม่นทั้งคู่นะ
1: ไม่แน่นะเดี๋ยวจะแข่งกันอีกที่นะ
0: 19ค
1: ่ะ19เป็นรอบชิงก็ไม่แน่ก็อาจจะเอาม
0: ีการเสี่ยงทายอยู่นะ
1: เอามาเสี่ยงทายนะครับรอบนี้แต่ติดตามกันนะครับเพราะว่าก็เป็นความน่ารักของน้องๆ นะครับซึ่งทางด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับนายวุฒิชัยม่วงมันก็บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นะครับสร้างกิจกรรมให้สัตว์ได้ออกกำลังกายนะครับโดยให้ใช้ประสาทสัมผัสแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายก็เอาน้องหญิงลีนะซึ่งเป็นเสือดำนะฮะเพศเมียนะครับรวมไปถึงน้องไทเกอร์นะครับแพนด้าแดงเพศผู้นะครับเอามาร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลนะครับแล้วก็ถือว่าก็ติดกระแสฟุตบอลไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับ
0: ค่ะวันนี้ขออนุญาตขายครัวคุยข่าวกันสักนิดนึงก่อนนะคะจริงๆแล้วตั้งใจจะมาแจกของรางวัลขอเป็นพรุ่งนี้ละกัน
1: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แจก
0: พรุ่งนี้แจกเพราะว่า
1: แจกเยอะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะส่งแจกเช้าแล้วก็ส่งบ่ายเพราะว่ารวมของเมื่อวาน
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: okay.
0: แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้เนาะวันนี้ขออนุญาต เชิญชวนก่อนเพราะว่าจะมีงานวันเสาร์แล้วคุณเอาวันศุกร์ก่อนละกันที่จะเริ่มครับวันศุกร์อย่าลืมไปงานแถลงข่าวของเขตสุขภาพที่1นะคะงานก็มีพรุ่งนี
1: ้มีพรุ่งนี้วันศุกร์ที่17
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ 3:00 น.จนถึง 1:00 น.
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเตรียมรองเท้าไปด้วยเตรียมชุดไปเปลี่ยนนะครับสำหรับท่านใดที่หิวไม่ต้องห่วงครับเรามีกัดนัดหลักกัดนัดหลังอะไรนะตรงโซนหน้า
0: ขอประชุมนะคะแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ด้วยมีเต้นแอโรบิกด้วยมีวิ่งนะแล้วก็กับบรรยากาศสบายสบาย
1: ไปเดินก็ได้นะพี่เอ๋คือบรรยากาศตอนนี้อย่างพี่เอ๋บอกก็คือมองไปเห็นดอยสุเทพนะครับทุ่งหญ้าสีเขียวที่หนองเขียวนะครับแล้วก็มีมินิซูเล็กๆนะครับสำหรับเด็กๆที่ไปดูมีอะไรแพะแคะด้วยมีหงขาว
0: เขากลับมาหรือยัง
1: ไม่แน่ใจว่ากลับมา
0: เดี๋ยวต้องไปดูเขากลับมาหรือยัง
1: แต่เราก็ไม่ได้ไปนานแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันคือไปสวนสุขภาพนะแต่ไม่ได้เดินเข้าไปในโซนหนองเขียวก็คือไปทำงานไปห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะยังไม่ได้เดินเข้าไปดู
1: สักวัน
0: นะต้องเข้าไปดูว่า
1: เผื่อมีท่านผู้ฟังไปแอบแอโรบิกแดนซ์อยู
0: ่
1: พี่เอ๋อาจจะแอบไปโยกแถวๆ
0: ใ
1: ต้ต้นไม้
0: ที่น่าจะไปแบบเต้นซุมบ้าอยู่เลยนี่คุณผู้ฟังนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะจะจัดขึ้นในช่วงของวันเสาร์นี้แล้ว18ถึง26กรกฎาคม2569จัดขึ้นที่เดียวกันเลยคุณสวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆวันนี้ขออนุญาตขายครัวช่ำๆก่อนกับงานเกษตรไทย2026ค่ะมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะสัปดาห์หนึ่งเลยนะ18ถึง26คุณ9วัน นะคะซึ่งก็ภายในงานนะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศเลยมีผลไม้ตามฤดูกาลมีผักปลอดสารพิษผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็สินค้าโอท็อปมีการจัดแสดงเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรโดรนการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะแล้วก็มีเวทีสัมมนาเรื่องของเกษตรเปลี่ยนโลกจากแปลงปลูกสู่แบรนด์ระดับประเทศภายใต้แนวคิดปลูกให้เป็นแบรนด์ขายให้เป็นธุรกิจพลิกชีวิตเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีและการตลาดในยุคแบบนี้คือยุคดิจิทัลคุณแล้วก็นอกจากจะมีสินค้ามาจำหน่ายมีเรื่องความรู้แล้วนะคะยังมีกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งเกษตรไทยด้วยคุณ
1: ค
0: นะมีเพลงนะไปสามารถไปเต้นไปแดนได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประกวด Miss Queen เกษตรไทยมีการประกวดอาหารพื้นถิ่นของชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะมีโซนสวนสนุกด้วยคุณเขามีแพลตฟอร์มเรื่องของการขายสินค้าจำหน่ายสินค้าที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการภายในงานเกษตรไทย2026นะคะก็เริ่มวันเสาร์นี้แหละ18จนถึง26ค่ะคุณก็ที่สวนเฉลิมพระเกียรติอบจ.ค่ะ
1: กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเอาไหนๆพี่เอพูดถึงเรื่องเกษตรแล้วผมขอไปเรื่องนี้อีกสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จัดกิจกรรมนะครับเรื่องของปุ๋ยธงเขียวพี่เอปุ๋ยธงเขียวสักนิดนึงฮะเรื่องของปุ๋ยธงเขียวลดปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรครับกิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้น2วันนะครับวันที่15แล้วก็16กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 4:00 นครับณสหกรณ์การเกษตรอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเป็นการจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรครับภายในงานก็จะมีการออกบูธของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการในการตรวจสอบสิทธิ์และก็เอกสารของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าสมุดเล่มเขียวนะครับบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นรับส่วนลดพิเศษราคาปุ๋ยเคมีตั้งแต่50นะครับมีส่วนลด50ถึง300บาทแล้วแต่สูตรปุ๋ยจำหน่ายซื้อได้นะครับหรือว่าจำกัดการซื้อได้ไม่เกินคนละ5กระสอบนะครับพร้อมจำหน่ายคูปองส่วนลดการซื้อเคมีทางการเกษตรอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการนะครับลดสูงสุด 50% นะครับจากร้านค้าภายในงานที่เข้าร่วมโครงการนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับไปกันได้กับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดนะครับจัดขึ้น15ถึง16กรกฎาคมเมื่อวานกับวันนี้นะครับ9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอสันป่าตองครับ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ 15-16 เช่นเดียวกันก็คือแม่เจ้าพลายเมื่อสักครู่ค่ะแม่เจ้าพลาย2569จัดที่เทศบาลเมืองแม่เจ้าอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ยังคงมีกิจกรรมไฮไลท์ค่ะกิจกรรมไฮไลท์จะเริ่มในช่วงเวลา 3:00 นจนถึง 3:00 นค่ะ 15:00 นถึง 21:00 นจะเป็นกิจกรรมWalk for Diverse and Please นะคะเดินขบวนรณรงค์ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมเวทีเสวนามีการประกวดแม่เจ้าพลาย Ambassador ด้วยค่ะแล้วก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะก็ในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงของเดือนพลายนะความเท่าเทียมทางทุกด้านอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงไม่แน่ใจว่าดิฉันจะเข้าไปทันหรือเปล่าทันอยู่นะคะเดี๋ยวสักนิดนึงนะขอนิดนึงคุณผู้ฟังอ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังก่อนในช่วงนี้ค่ะก็8นาฬิกา57นาทีย
1: ังทัน
0: ค่ะยังทันนะคะขอนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดิฉันขอเข้าไปนิดนึงท ักทายคุณฟังในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณละไมค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้ายายฟังอยู่เนอะเจ้าแม่แตงบดมืดมืดเจ้าพยากรณ์ว่าจะใดเจ้าบอกว่าแม่แตงมีฝนเล็กน้อยเจ้าวันนี้นะคะคุณจันยาป้าแม่บอกว่าบอลโลกเมื่อคืนสนุกมากค่ะนะคะแล้วก็คุณน้อยนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสมชายบอกว่าน้องเอ๋เคยกินบักแควนมันคล้ายๆตักกบ
1: มักเวน
0: อ๋อเอาหรอมักเวนเอาไหนจะอ่านไหม
1: เห็นไงลูก
0: เริ่มละ
1: ม่วงๆคล้ายๆลูกไหนอะแล้วข้างในก็เป็นสีออกเหลืองๆครับหวาน
0: ๆค่ะนะคะแล้วก็หายากผมกลิ่นสมัยละอ่อนนะคะคุณรัชยาบอกว่าน้องเอคะขอติงหน่อยค่ะฟังมาหลายวันแล้วขมุกขมัวอ่านว่าขมุกขมัวไม่ใช่หรือ
1: ขมุกขมัวขมุกขมัวเดี๋ยวต้องไปหาก่อนเดี๋ยวไปหาเทพภาษาไทย
0: นะ
1: เราอ่านผิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะด้วยความเคยชินที่อ่านว่าขมุกขมัวหรือขออ่านว่าขมุกขมัว
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอบพระคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะ8:58 นนะคะเราสองคนคงต้องไปกันก่อนแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตามสัญญาว่าพรุ่งนี้มีของรางวัลมาแจกในรายการช่วงวันศุกร์แล้วกันนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตวันนี้แบบหลายข่าวมากอยากจะคุยข่าวหลายข่าวหลายกิจกรรม
1: หรือว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความรู้เรื่องของอ่านภาษาไทยนะขมุขมัวพรุ่งนี
0: ้เดี๋ยว
1: เอาเรื่องนี้มาแจกเพื่อช่วยกันหาหน่อย
0: เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปสอบถามนะคะเรื่องของราชบัณฑิตสักนิดหนึ่งว่าอ่านอย่างไรกันแน
1: ่ใครเชียร์ทีมไหนครับขมุขมัวหรือขมุขมัวครับพรุ่งนี้มาแจกของกันขอบคุณมากครับที่ได้นำเข้ามานะครับ
0: วันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569พร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์เวลา 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรพร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
7: นางสาวอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดและร้านค้าท้องถิ่นโดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดครบทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตรวจยึดน้ำมันเบนซินผิดกฎหมายริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียกว่า750ลิตรเร่งขยายผลหาขบวนการลักลอบนำเข้า
8: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หมวดป้องกันชายแดนที่1กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่รอยต่อหมู่4บ้านมือป่าตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยวางอยู่ริมชายฝั่งจึงเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบเป็นน้ำมันเบนซินบรรจุในแกลลอนจำนวน25แกลลอนรวมประมาณ750ลิตรลักษณะเพิ่งถูกลักลอบขนย้ายเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยรอบแต่ไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานด่านศุลกากรสุไหงโกลกและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสสาขาสุไหงโกลกรับมอบของกลางเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนน้ำมันข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
5: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ก้าว สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

เทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันเมื่อวานนี้อยู่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้กันด้วยนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังก็จะสดชื่นแจ่มใสเมื่อได้พบกับเราคุณแม่บ้านหลายท่านทำงานกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยรวมถึงคุณฟังอีกหลายๆท่านด้วยเช่นกันนะคะฟังเพลงกันไปทำงานกันไปค่ะนะเอ็นหลังฟังเพลงกันก็มีแล้วในช่วงนี้วันนี้ขอเป็นหนึ่งวันที่อยู่สบายสบายตื่นสายๆเอ็นหลังฟังเพลงก็ได้นะคะความสุขทุกอย่างของทุกๆคนแตกต่างกันบางคนมีความสุขที่ได้ทำงานกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยแต่ว่าบางท่านก็มีความสุขที่ได้อยู่เฉยๆนะคะแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันไปตามที่ตัวเองต้องการนะคะวันนี้รายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังอาจจะไม่เยอะแยะมากมายแต่ก็จะเป็นช่วงเวลานึงที่เราได้คุยกันได้นำเสนอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจซึ่งวันนี้ก็เตรียมมาด้วยหลายๆเรื่องนะคะจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยบ้างจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ้างหรือว่าจะเป็นจากเพจไทยคู่ฟ้านะซึ่งก็จะมาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เลือกสรรที่จะได้ฟังข่าวสารฟังงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามด้วยกันนะคะในช่วงเวลานี้ซึ่งก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างเอาละค่ะวันนี้วันพุธนะคะไม่ใช่สิวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วเริ่มจะหลงวันอุ๊ยวันนี้วันที่16กรกฎาคมด้วยคุณผู้ฟังเป็นวันที่เป็นความหวังของใครหลายๆคนว่าวันนี้จะเป็นวันพิเศษที่เราจะได้รับทรัพย์จากโชคลาภนะคะจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจากการเสี่ยงโชคของหลายๆท่านหลายๆคนซึ่งบางท่านก็ฉันเป็นผู้โชคดีมาทุกๆงวดเลยนะแต่บางท่านก็บอกว่านานๆก็จะขอเป็นหนึ่งในผู้โชคดีสักครั้งหนึ่งได้ไหมเหมือนตัวเองเหมือนกันตัวเองก็อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะสำหรับตัวเลขที่จะเสี่ยงโชคในรอบนี้ยังไงก็ภาวนาให้ทุกท่านทุกคนนั้นเป็นผู้โชคดีก็แล้วกันค่ะสำหรับงวดวันนี้16กรกฎาคมนะคะอ้าวคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เตรียมหลายๆเรื่องราวมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะพร้อมกับงานเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยเป็นลูกทุ่งเก่าๆนิดนึงนะคะแต่บางทีก็ไม่เก่ามากสับเปลี่ยนปะปนกันไปให้เกิดความหลากหลายนะคะแต่ว่าสบายใจแน่นอนหากว่าติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง10นาฬิกาค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะ

ฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการกันแล้วคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เรามาติดตามนะคะข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยในเรื่องของการที่นายกอนุทินเนี่ยนะคะร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจับกลุ่ม3ผู้ต้องหายันขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายท่านหลายคนก็ให้ความสนใจนะคะสำหรับข่าวนี้กันค่ะเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามและร่วมการแถลงข่าวกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568ซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568นะคะโดยมีขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายก็คือ1นายพิชิตนะคะ2นายวิน3นางสาวสัตพรสงวนนามสกุลนะคะในข้อหาการกระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ค่ะร่วมกันเป็นช่องเป็นซ่องโจรนะคะร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพิจารณากรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไว้ทั้งหมดนะคะปลอมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะแล้วก็ร่วมกันเปิดเผยความลับด้วยโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีรับทราบถึงการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานสืบสวนสอบสวนโดยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านประชาชนก็จะเคลือบแคลงสงสัยในคดีนี้ค่ะทุกท่านทำให้เห็นถึงการกระทำทุจริตเป็นวงจรที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงโดยเคยเน้นย้ำแล้วนะคะว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีแล้วก็การลงโทษทางวินัยนะคะส่วนการดำเนินคดีเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งไปเมื่อว่าในวันที่23กรกฎาคม2569ค่ะจะมีการนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการสอบที่พบการทุจริตนะคะรวมถึงการพิจารณาผลการสอบและแนวทางที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาตามกฎหมายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะว่าคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลต่อไปนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะต้องดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะเมื่อจับคนผิดได้ก็จะมีการขยายวงไปเรื่อยนะคะหากใครเกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าผมเชื่อครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนนะคะพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องราวข่าวสารของการทุจริตในเรื่องของการสอบท้องถิ่นแบบนี้แล้วบางคนก็เอ๊ะ
แล้วคนที่ไม่ผิดล่ะจะต้องทำยังไงคนที่ผิดจะต้องเป็นอย่างไรบ้างติดตามนะคะคุณผู้ฟังหากว่ามีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้รายการเมืองไทยบ้านเราก็จะนำมาขยายผลต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวอยากให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารนะคะในช่วงของเมืองไทยบ้านเราในกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังบางวันอาจจะมีข่าวคราวเยอะบางวันก็จะมีน้อยคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปนะคะแต่ว่าแน่นอนสบายๆด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งค่ะเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นได้เตรียมทำแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะ

ฟังเพลงกันไปนะคะในแนวของเพลงลูกทุ่งนะคะซึ่งก็ต้องบอกกันเป็นประจำอยู่แล้วว่าในช่วงเวลาของเมืองไทยบ้านเราเนี่ยลูกทุ่งใหม่ๆเนี่ยหาฟังไม่ได้นะจะได้ฟังลูกทุ่งเก่าย้อนอดีตไป20ปี10ปี20ปี30ปีหรือมากกว่านั้นนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงด้วยกันนะคุณผู้ฟังก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะถูกใจสำหรับเสียงเพลงที่เลือกมาฝากกันในทุกๆวันที่เราได้พบกันค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังคงที่จะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อยังอยู่ที่เว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะในเรื่องของรัฐบาลนั้นเตรียมทำแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศจัดบริการให้ตรงความต้องการแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมบูรณาการงบทุกสิทธิ์รักษาลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการนะคะซึ่งรัฐบาลนั้นได้มีการเดินหน้านะคะยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยมีการจัดเตรียมจัดทำ health mapping นะคะหรือว่าแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศเพื่อที่จะให้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเปิดหรือยกระดับหน่วยบริการให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ลดปัญหาพื้นที่ขาดแคลนบริการแล้วก็ทำให้การใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าการจัดทำแผนที่บริการสุขภาพจะบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประเมินว่าพื้นที่ใดมีบริการเพียงพอหรือพื้นที่ใดยังขาดแคลนก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้กำหนดการเปิดหรือยกระดับหน่วยบริการค่ะรวมถึงการจัดบริการให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังได้เตรียมบูรณาการการวางแผนใช้งบประมาณด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกันจากทุกกองทุนสุขภาพได้แก่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนะคะเพื่อให้หน่วยบริการได้รับงบประมาณตามจำนวนประชาชนที่ดูแลลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกสิทธิ์ค่ะได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นนะคะโดยไม่ได้เป็นการรวมทั้ง3กองทุนเข้าเป็นกองทุนเดียวนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเดินหน้าพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศพร้อมจัดทำระบบขึ้นทะเบียนแล้วก็ประเมินคุณภาพหน่วยบริการรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายต้นแบบ97แห่งนะคะเพื่อที่จะขยายผลการดูแลประชาชนแบบองค์รวมค่ะทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนการทำงานของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะคะเป็นการเตรียมนะคะทำแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศค่ะจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่พร้อมกับบูรณาการงบทุกสิทธิ์รักษาลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่รัฐบาลมีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงต่อไปของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสบายๆอีกหนึ่งวันในการทำงานของคุณผู้ฟังค่ะพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

เอาละนะคะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลานี้เมืองไทยบ้านเราก็ยังคงที่จะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะคะหวังว่าวันนี้ทุกเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังผ่านในชั่วโมงนี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้ฟังเกิดประโยชน์แล้วก็รับรู้ข่าวสารที่ใกล้ตัวกันนะคะประชาชนนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรับผลทางอีเมลได้ทันทีหนุนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลค่ะนะคะถือว่าเป็นความสะดวกสบายอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ได้บอกว่าตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลค่ะที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานผ่านซูเปอร์แอปเดียวแล้วก็เปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสกองทะเบียนประวัติอาชญากรค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปนะคะและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆนะคะโดยระบบนั้นจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th/bg/landing นะคะซึ่งก็มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่ะขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนของการยืนยันตัวตนสามารถที่จะเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับกรอกข้อมูลยืนยันก็ได้นะคะขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการชำระเงินออนไลน์รองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสแกน QR โค้ดหรือว่าจะเป็นบิลเพย์เมนต์นะคะรวมถึงเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM นะคะก็มีหลายช่องทางให้เลือกขั้นตอนที่4ก็คือการรับผลตรวจประวัติค่ะหลังจากที่ผ่าน3ขั้นตอนกรอกคำร้องยืนยันตัวตนชำระเงินออนไลน์แล้วมาถึงขั้นตอนของการรับผลตรวจประวัตินะคะระบบก็จะส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปให้ทางอีเมลค่ะพร้อมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก็จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดนะคะโดยการสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็รับผลทางประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกวันสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอีเมลหรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้นะคะที่จุดบริการทั่วประเทศได้แก่1. กองทะเบียนประวัติอาชญากรค่ะ 2. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ 3. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้นะคะหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทรศัพท์02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th
crd.go.th นะคะนี่ก็คือระบบของการทำงานที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสะดวกรวดเร็วปลอดภัยรับผลทางอีเมลได้ทันที่หนุนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคุณผู้ฟังต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามรายการกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นรายการที่ต้องบันทึกไว้นะคะก็มีน้องนักศึกษานะคะฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำลังฝึกงานอยู่ตอนนี้ก็ได้ช่วยเปิดรายการช่วยดูแลรายการให้ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนค่ะที่ติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราเป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธเป็นเรื่องราวจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันอื่นๆก็อยู่กับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับช่วงของเมืองไทยบ้านเราค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลือช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
2: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลาลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายหลังของความร่วมมือโรงงานและผู้นำเข้ารับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกจากการตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
3: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนบายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
4: นางสาลีฮัมมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการการตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยความพร้อมของสถานประกอบการและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบอดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาปากันตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ส่งคลื่นความถี่ที่เฮาปากันนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลานี้ข้าเจ้าละดารัตน์เลิศลักษณวัสุกิประเสริฐมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 11:00 น.โดยประมาณช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเฮาปากันวันพฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569เจ้าวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เจ้า

ณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข้อมูลข่าวสารของต่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพิ่นได้โพสต์ข้อมูลระบุว่าวันที่16กรกฎาคมของกุปีนั้นตรงกับวันงูโลกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและก็การอนุรักษ์งูซึ่งเป็นสัตว์ที่มักจะถูกเข้าใจผิดแล้วก็หวาดกลัวจากผู้คนทั่วไปทั้งที่แต่แล้วนั้นงูมีบทบาทสำคัญอย่างนักเลยในระบบนิเวศเจ้างูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บ่มีขาเฮาก็จะเห็นว่ามันมีหลายขนาดตั้งแต่ตัวนี้น้อยไปจนถึงตัวใหญ่ๆขนาดคนนี่ยังต้องล่นหนีเลยงูเป็นผู้ล่าอันดับกลางในห่วงโซ่อาหารช่วยควบคุมประชากรสัตว์ฟันแทะอย่างเช่นหนูซึ่งเป็นศัตรูพืชและก็พาหะนำโรคและก็ยังถือเป็นการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารแห่มตวยนะเจ้าแห่มด้านนึ่งพิษงูยังถูกสกัดไปพัฒนาเซรุ่มต้านพิษแล้วก็ยารักษาโรคอย่างเช่นยาต้านลิ่มเลือดก็เลยทำให้งูนั้นกลายเป็นทั้งผู้รักษาสมดุลและก็ผู้สนับสนุนวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปพร้อมๆกันแม้ว่างูจะเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่ว่าในโลกปัจจุบันเจ้าคุณผู้ฟังประชากรงูมันก็ลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็มาจากการสูญเสียที่อยู่อาศัยการฆ่าสัตว์ป่าภาวะโลกฮ้อนไปจนถึงทัศนคติเชิงลบของคนที่มีต่องูที่พอว่างูนั้นเป็นสัตว์ร้ายจะต้องถูกกำจัดเลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การอนุรักษ์งูนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากวันงูโลกนอกจากเป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการอนุรักษ์งูแล้วยังเป็นที่ต้องการให้คนเฮานั้นมองเห็นงูในแห่งมิติหนึ่งเพราะว่าแต่แล้วงูก็คือหนึ่งในผู้รักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างแท้จริงเฮาก็เลยต้องร่วมกันอนุรักษ์งูอันนี้ก็คือเอามาช่วยทางด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านระบบนิเวศก็จะมีความสมดุลและก็ความยั่งยืนแต่ว่าถ้ามันลดลัดเข้ามาอยู่ในบ้านเฮาอันนี้เฮาก็จะต้องป้องกันตัวสิ่งนึงก็คือถ้าบักฆ่าเปิ้นก็คือหญ้าเปิ้นเอาไปปล่อยในที่ปลอดภัยเอาไปปล่อยในป่าก็ได้นะเจ้าก็ถือว่า1ชีวิตนั้นก็มีคุณค่าเช่นเดียวกันนี่ก็เลยเป็นที่มานะเจ้าของวันงูโลกที่เปิ้นตั้งขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์งูนั่นเองจะใดก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ใกล้ๆเฮานี่ก็รุ่นนี้เนาะคุณผู้ฟังเจ้าบ่อยู่ตวยละว่าด้วยเรื่องของงูใครๆก็กลัวเนาะและช่วงนี้พักกันกั๊มเดียวเจ้า

0: แม่ครับมีหมาที่ไหนบ่ฮู้เฮาอยู่หน้าบ้านผมร่นเข้าบ้านคือบ่ตันเลย
1: ระวังเนอะบ่ดีไปแย่ก็ว่าคุยมันนะก็เดี๋ยวมันจะคบก็ว่าควรเอาได้เนอะ
0: แล้วถ้ามันคบหรือว่าควรจะเป็นอีหยังนักกว่าครับ
1: ก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ฮู้ก่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดจากเชื้อไวรัสปะได้ในตึงม้าแมวลิงหนูค้างคาวกระรอกงัวควายแล้วก็บ่ใช่เฉพาะแต่หน้าหอนเต้าอั้นที่จะมีการระบาดของโรคแต่แล้วเนี่ยบ่ว่าจะฤดูกาลไหนก็สามารถที่จะพบโรคพิษสุนัขบ้าได
0: ้ถ้าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นจะได้ครับ
1: จะมีอาการกลัวน้ำแล้วก็อาการทางประสาทโดยเฉพาะที่ระบบประสาทส่วนกลางถ้าเป็นแล้วหากฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดตันก็จะเสียชีวิตกุหลายเลย
0: แล้วเฮาจะป้องกันอย่างไรครับอีแม
1: ่ก็ต้องระวังบ่ดีฮื้อหมาก็ว่าแมวขบที่สําคัญนะถ้าหากว่าเฮามีสัตว์เลี้ยงในบ้านก็ควรจะพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกําหนดตวยเนอร
0: ์ถ้าอย่างอั้นว่าหยุดนี้เฮาพาเจ้าชักกี้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันหน่อยแม่น้อ
1: ได้เลยลูกโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
2: คุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนามีแหมเนื่องเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือแนวริดเปิ้นแจ้งข้อมูลข่าวสารมาว่า17กรกฎาคม2569จวนกู้ท่านชมปรากฏการณ์ดวงจันทร์เคียงดาวศุกร์โดยในช่วงค่ำๆแรงๆตั้งแต่เวลาสักทุ่มไปจนถึง3ทุ่ม20นาทีจับมองเห็นดวงจันทร์เสี้ยวอยู่ใกล้กับดาวศุกร์ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดสองดวงรองจากดวงอาทิตย์เจ้าดาวศุกร์ในช่วงมะค่ำมะแลงนี่จะถูกฮ้องว่าดาวประจำเมืองเพราะว่าเป็นดาวที่สว่างโดดเด่นพอหันได้ง่ายด้วยตาเปล่าและบ่จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์หากว่าท้องฟ้าในวันที่17กรกฎาคมแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งท่านลองพอดูนะเจ้าจนน้องๆหนูๆป้าอุ้ยแม่อุ้ยสมาชิกในครอบครัวออกมาพอความงดงามของท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วก็เก็บภาพความประทับใจของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันนี้กันไว้นะเจ้าดวงจันทร์เคียงดาวศุกร์เกียมรอพอได้เลย17กรกฎาคมนี้เจ้า

งแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

มาถึงช่วงใต้รายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าขเจ้าลดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพุธมาพักกันใหม่วันนี้เวลาไปแล้วสวัสดีเจ้า

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่ 16-20 กรกฎาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกต่อไปปฏิบัติระดับสิ้นรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ2ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 21,100,000 คนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงร้อยละ 56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นราว 3,100,000 คนซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักอยากประชาสัมพันธ์องค์กรสินค้าหรือกิจกรรมให้เข้าถึงประชาชนสวทเชียงใหม่เปิดให้เช่าเวลาออกอากาศบนคลื่นคุณภาพพร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลครบวงจรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและตรงจุดสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณติดต่อเช่าเวลาออกอากาศได้ที่สวทเชียงใหม่โทร053

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันเราฟันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
4: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
3: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
4: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
3: โอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
4: แม่นแน่นแล้ว
5: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
7: ไม่ดีหรอกมั้ง
8: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
6: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
8: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
6: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
8: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
6: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
8: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊งเพ่
9: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 9

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข่าวมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆจะฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะกับปอปรัชญาพรตะยุติชัยพบกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะทักทายกันที่0532767693ฝากเข้าไปเช็คอินไปกดไลค์กดแชร์ได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่นะคะยังคงต้องมีการเช็คอากาศนะคะหรือว่าฟ้าฝนปริมาณฝนต่างๆเข้าไปเช็คได้ที่ทางเพจสวทเชียงใหม่ของเราก็ได้หรือที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสายด่วนที่1182ค่ะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางและช่วงนี้เองบางท่านก็เตรียมที่จะเข้าพรรษาแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนแห่งการงดดื่มสุราแห่งชาติมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ร่วมกันสร้างค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยมีการเชิญชวนเชียร์ด้วยนะคะสำหรับคนไทยให้ลดละเลิกเหล้าตลอดพรรษาก็คือช่วงเข้าพรรษานั่นเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีนะคะสามารถสแกน QR โค้ดเพื่อลงนามออนไลน์ตั้งปณิธานในการลดละเลิกแอลกอฮอล์นำไปสู่การเลิกตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเพราะบางท่านเนี่ยก็อาจจะงดช่วงเข้าพรรษาหรือบางท่านเนี่ยสุขภาพดีมีเงินเก็บนะคะแล้วก็สิ่งรอบข้างสังคมรอบข้างเนี่ยให้การสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็มีครอบครัวที่ดีด้วยได้มีการเติมเต็มนะคะเงินที่เราเอาไปลงกับแอลกอฮอล์เนี่ยเอามาเก็บเอามาพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือเก็บออมไว้วางแผนในอนาคตในชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปลงนามแบบออนไลน์นะคะที่จะมีการตั้งปณิธานว่าจะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงวันที่26ตุลาคม2569นะคะที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz หลากหลายการแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางฟ้าห้ามเชียงรายหรือจะเป็นทางสันป่าตองทางเหมืองจี้นะคะบทเพลงเก่าๆด้วยค่ะเพลงลมเปลี่ยนทิศเป็นเวอร์ชั่นของคุณโรสนะคะรวมถึงฝากไว้ในใจเธอของ TDC ค่ะแนะนำทักทายหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะที่053-276-793หลายท่านเลยก็ยังคงดูเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อที่จะยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยนะคะมีการเปิดเผยของทางกระทรวงการคลังว่าเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยหลอกจากประชาชนนั้นแทบไม่เคยอยู่นิ่งในที่เดียวแต่จะมีการโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มจากการโอนเข้าบัญชีธนาคาร1แล้วก็โอนต่อไปอีกบัญชี1อย่างรวดเร็วจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นการตรวจสอบที่ยากขึ้นบางส่วนนำไปซื้อทองคำเพราะว่าซื้อง่ายแล้วก็แปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยมีการที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะคะปัญหาที่ผ่านมาหน่วยงานที่ดูแลธุรกรรมทางการเงินแต่และช่วงของเส้นทางนี้ต่างคนต่างเก็บข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวในระบบธนาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะเห็นเฉพาะธุรกรรมต้องสงสัยที่ถูกรายงานเข้ามาหรือจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นเฉพาะโครงสร้างบริษัทไม่มีหน่วยงานใดเห็นเส้นทางธุรกรรมการเงินทั้งเส้นตั้งแต่ต้นจนจบทำให้แม้แต่และหน่วยงานเนี่ยจะทำงานของตัวเองได้ดีนะคะเงินก็มีโอกาสหลุดรอดไปได้ทุกครั้งเมื่อข้ามจากช่วงหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่งก็เลยมีมาตรการขึ้นมานะคะเป็นมาตรการที่จะปิดหรือว่าอุดช่องโหว่เงินเทาปิดเส้นทางมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลธุรกรรมของการเงินทุกช่องทางแล้วก็คือจะมีทั้งปิดช่องทางร้านทองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ร้านทองรายใหญ่ที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องมีการรายงานซื้อขายที่เป็นสกุลเงินบาทให้สถาบันการเงินตรวจสอบความเสี่ยงลูกค้าที่มาซื้อทองคำปริมาณมากผิดปกติหรือปิดช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสำนักงานกลต.กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องส่งข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอนถึงการทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินดิจิทัลเนี่ยกลายเป็นจุดที่ตามรอยไม่ได้นะคะหรือว่าจะเร่งความเร็วในการแจ้งเตือนโดยสำนักงานปปง.เร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานธุรกรรมผิดปกติทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะรายงานล่าช้าจนเงินเดินทางไปไกลเกินที่จะตามทันนะคะสุดท้ายแล้วก็จะมีมาตรการปิดช่องทางนอมินีโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมีการตรวจสอบเข้มงวดบริษัทที่มีคนต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการที่มีลักษณะเสี่ยงเป็นนอมินีเพื่อไม่ให้เป็นปลายทางสุดท้ายที่ฟอกเงินได้มีการดูละเอียดนะคะก่อนที่จะออกนอกประเทศเพราะฉะนั้น4มาตรการนี้ก็เป็นการเชื่อมกันเป็นเส้นเดี่ยวนะคะจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่หลายหน่วยงานเลยที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ธนาคารบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลร้านทองแล้วก็หน่วยงานที่กำกับดูแลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้มีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมแลกเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็ได้รับการยินยอมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกเปิดเผยไปก็จะเป็นอีกอันนึงที่ตอนนี้ก็จะมีการหารือร่วมกันแล้วก็หาแนวทางนะคะช่องโหว่เงินเทาที่จะเชื่อมธุรกิจการเงินทุกช่องทางเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงนะคะช่วงวันที่18ถึง26กรกฎาคม2569ที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะคะจัดขึ้นที่จะส่งเสริมการสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งชาติเชื่อมโยงเกษตรกรผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทยที่จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมตลาดดิจิทัลเข้ามานะคะเพิ่มรายได้ซึ่งก็จะมีทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศนะคะมีผลไม้ตามฤดูกาลผักปลอดภัยสินค้าโอท็อปจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรมีโดรนการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงเวทีเสวนานะคะเกษตรเปลี่ยนโลกจากแปลงปลูกสู่แบรนด์ระดับประเทศมีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเกษตรไทยหาการประกวดมิสควีนเกษตรไทยแล้วก็มีการประกวดอาหารพื้นถิ่นของชุมชนแสดงศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดการทำเกี่ยวกับเพิ่มโอกาสทางการตลาดนะคะทั้งมีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการเกษตรนะคะจากสวนสู่ผู้บริโภคก็เชิญชวนนะคะทั้งนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการผู้ซื้อผู้ค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการธุรกิจอาหารโรงแรมร้านอาหารตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเข้าร่วมงานไปเลือกซื้อไปเลือกชมไปเลือกช็อปกันได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูตารางในการจัดงานแต่ละวันเนี่ยได้ที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่หรือทางอบจ.เชียงใหม่ก็ได้ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเย็นวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวอาหรับหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองต่อเนื่องในการแข่งขัน ITTF World Para Future 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
2: วันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้1ก็คือทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตัง3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งใครให้ตกหล่นอยู
0: ่โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้จะรับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้จะรับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีกำหนดการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
4: ็ดูแล้วก็จะใช้เวลา3วันเดินทางไปยัง3เมืองนะครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างก็เป็นงานจัดใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆเทคโนโลยีพวกทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
3: ๆนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกต่อไปปฏิบัติระดับถึงรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นว่าไทยเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นพร้อมยืนยันศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสำคัญของภูมิภาคโดยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพขณะที่ไทยมองโอกาสขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์อุปกรณ์การแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยนำจุดแข็งของไทยด้านวัตถุดิบฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยอยู่ระหว่างเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่มีศักยภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือรัฐมนตรีแรงงานญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะแรงงานขยายโอกาสจ้างงานและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่น
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือกับนายอุเอโนะเคนอิจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานและยกระดับการพัฒนากำลังคนระหว่าง2ประเทศโดยนายจุลพันธ์ยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านกำลังคนคุณภาพของญี่ปุ่นภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งแรงงานภายใต้ระบบ ESD เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามกับญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานโดยไทยจะเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและทักษะเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในอนาคตควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานการค้ามนุษย์และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลและการปรับทักษะหรือรีสกิลเพื่อเตรียมแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันความพร้อมของไทยในการส่งแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพนิตยาขุนสิมรายงาน
0: ลงและโรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าส ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงภายหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานให้ช่วยรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกคงเหลือหน้าร้านลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
7: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทใน2ช่องทางหลักได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงินมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100บาททยอยซื้อได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน3ล้านบาทและจำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในส่วนของช่องทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569โดยเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดโดยเป็นการจองผ่านผู้จัดจำหน่าย24แห่งรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆโดยวงเงินการจำหน่ายของทั้ง2ช่องทางจะไม่นับรวมกันผู้ลงทุนจึงสามารถจองซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
8: Plus ในที่นี้ก็คือ Plus ของออม Plus นี่คือ Plus รายเดือนด้วยคือคนนี้มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ Plus ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนะคะ Plus ในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะที่เราพัฒนาช่องทางนี้นะคะก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
7: นางจินดารัตน์เปิดเผยอีกว่าผลการตอบแทนการซื้อพันธบัตรในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนกับรัฐบาลที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงรวมถึงแพลตฟอร์ม Bond Connect จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตามกลไกตลาดและราคาที่ยุติธรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถขยายฐานนักลงทุนไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิชูมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดหนี้นอกระบบ
9: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณสวนน้ำแม่ฟุ้งตำบลวัตตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมเผยข่าวดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศหลังรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเคาะมาตรการใหญ่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งแบ่งเบาภาระหนี้กึ่งหนึ่งมาตรการแรกมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสมาชิกกองทุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้กว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดู

0: ที่สำคัญของกองทัพไทยและมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความขัดแย้งพร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยความประสานสอดคล้องและมีความทันสมัยตอบรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อชาติด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบสูงสุดและได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยผู้บังคับบัญชากำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติเป็นยวิศเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานบริการในเขตดินแดงและห้วยขวางยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคณะตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการได้แก่ถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของกีดขวางนอกจากนี้ได้กำชับให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายพร้อมทั้งตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รวมทั้งประเมินด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมส่งสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลจำนวน3ตัวเสริมการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.ได้ร่วมกับกองกำกับการสุนัขตำรวจและกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือ K9 ชุดใหม่จำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยรวม16สัปดาห์โดยสุนัขเคนายชุดใหม่นี้เป็นสายพันธุ์บีเกิลประกอบด้วยเพศผู้2ตัวคือโรมิโอและวาเลนและเพศเมีย1ตัวคือจูเลียซึ่งจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมีอุปนิสัยเป็นมิตรไม่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกตื่นกลัวแต่จะช่วยสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของรฟม.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆกระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ตวันแรกพบผู้กระทำความผิด23รายสั่งปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทและเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: กระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนภศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดหากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั่วทั้งจังหวัดก็ยืนยันว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีจุดยืนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากตรวจพบสถานประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นด้านนายแพทย์พีรชาคู่เกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต278แห่งโดยในปีนี้119แห่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต93แห่งย้ำกองกัญชาทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงบวกโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 7,000 อัตราทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพจำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ 1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรมการพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา1ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
3: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
4: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนด์บายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่ประธานรัฐสภาแถลงผลงาน122วันมุ่งเน้นรัฐสภาเป็นที่พึ่งและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยผ่านกฎหมายสูงสุดในรอบ10ปี
5: นายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้แนวคิด122วันพลิกโฉมสภาแก้ปัญหาของประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้3ภารกิจหลักได้แก่ด้านนิติบัญญัติการบริหารองค์กรและภารกิจอื่นตามกฎหมายโดยใช้กรอบการทำงานแบบ543เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าสมัยประชุมแรกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายแล้ว14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีคณะรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ถามมากที่สุดมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านเอกสารนำเทคโนโลยีมาจัดการประชุมและไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่ด้านบริหารองค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานเปิดพื้นที่รัฐสภาให้ประชาชนเข้าถึงพร้อมลดงบประมาณและประหยัดพลังงานส่วนภารกิจอื่นตามกฎหมายมุ่งร่วมแก้วิกฤตประเทศเชื่อมโยงรัฐสภากับประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6: จะเปลี่ยนสภาแห่งนี้หรือสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ารวมทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนเพิ่มนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยพอเราได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังในการที่จะพัฒนาประเทศหรือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยมุ่งไปที่ฝ่ายบริหารฉะนั้นในยุคนี้เราจะเปลี่ยนว่าปัญหาของประเทศทุกปัญหานิติบัญญัติต้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สภาชุดที่27ผ่านร่างพระราชบัญญัติมากที่สุด14ฉบับ1สมัยประชุมนี้
5: ประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาจะเดินหน้าพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถาบันนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าหมายให้รัฐสภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่ติดธงชาติคูราเซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งขณะพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านในอ่าวอาหรับส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันชายฝั่งคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอชื่อนายเซอร์เฮย์คอร์เรสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนฟโทกัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่สภานิติบัญญัติมีกำหนดลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอเปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีเรเดนสโกนายกรัฐมนตรียูเครนคนก่อนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์บางส่วนเนื่องจากกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ยังทำสงครามกับรัสเซียรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมแก้ไขกฎหมายต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่โดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากปล่อยให้มีการใช้แรงงานทาสรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดด้วยหนี้สินในกระบวนการผลิตสินค้าในต่างประเทศอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้พิสูจน์ว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานทาสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 12.5 จากออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าออสเตรเลียดำเนินการไม่เหมาะสมตามที่สหรัฐกล่าวอ้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจะถูกห้ามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจนกว่าจะออกจาก DR คองโกเป็นเวลา21วันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสหรัฐทั้งนี้ DR คองโกยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว750รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงอาจมากกว่าตัวเลขทางการราว 2-4 เท่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2-1ส่งผลให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 2:00 นขณะที่ฝรั่งเศสจะดวลแข่งชิงอันดับ3กับอังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเวลา 4:00 น ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสไทยเอาชนะซาเวลี่อีวานอฟไป2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยูตะโทมิดะจากญี่ปุ่นขณะที่ธนภัทรบุษราวงศ์พ่ายให้กับมูฮัมหมัดริฟกี้ฟิตเรดี้จากอินโดนีเซีย0-2เซต3-66-7ไทเบรก7-9จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสุพัชลาไซคู่แรกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแชมป์กลุ่ม C เอาชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์อันดับ2ของกลุ่ม D ไป1-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรงเรียนอัปสัมชัญศรีราชาแชมป์กลุ่ม D โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองแชมป์กลุ่ม C ไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าต่อไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการรายการ ITTF World Para Future 2026ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส3มิกยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะกัวเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป3-1เกม11-6 11-6 9-11และ 11-7 คว้าเหรียญทองมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคลาส3ปทุมวดีอินตะนนตบชนะดารารัตน์อาสายุทธไป3-1เกม91 11-7 11-5 และ 11-4 ส่งผลให้ปทุมวดีอินตะนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนดารารัตน์อาสายุทธจบที่เหรียญเงินขณะที่ประเภทชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทยจอมเก๋าดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมเอาชนะหวงเจียซินไป3-1เกมด้วยสกอร์11-7 11-4 9-11 และ11-6 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบ2บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพาให้กับหยางโปเสียนและหูหลิงฟางมืออันดับ20ของโลกจากไต้หวันไป2-1เกม16-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026รอบแรกสนามแรกณสนามแคนดอนซิตี้อารีนาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกดีกรีแชมป์4เกมหนล่าสุดและแชมป์รายการนี้3สนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประเดิมทัวร์นาเมนต์ก่อนไปพบกับทีมชาติเมียนมาในนัดที่2ในวันนี้เวลา 13:00 น.นายตนัยสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าการแข่งขัน Nectar BRIC Superbike Championship 2026ในสนามแรกสิ้นสุดลงโดยสถานการณ์ตารางคะแนนในรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง Superbike 1000cc จ่าฝูงเป็นของดีแคลนคาร์เบอรี่นักบิดออสเตรเลียนจาก Swift Grow Racing Team มี25คะแนนตามด้วยชยากรแซ่อ๋องจาก Yamaha TNP PTT Rubicon Team ในอันดับ2มี20คะแนนและปัญจพลจรุงกิจกูลจาก NJT PTT Rubicon Racing Team ในอันดับ3มี16คะแนนรุ่น Super Stock 1000cc ผู้นำคือตั้งจิตเจริญกูลจาก TK Honda Ikemitsu สิทธิผลดิเรกทีมมี25คะแนนส่วนรุ่น Super Sport 600cc ธนัทละอองปลิวจากอิเดมิสุฮอนด้าทีมคริสต์มาสรั้งจ่าฝูงมี25คะแนนปิดท้ายที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250cc ดาวรุ่งวัย16ปีปันจรุษจิตวิรุษฉัตรจากโปรฮอนด้าสิทธิผลอาชินำเป็นจ่าฝูงมี25คะแนน กรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าสำหรับสนามที่2มีกำหนดการดวลความเร็วระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2026นี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะยกระดับรายการนี้ให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้มีนักแข่งดีกรีระดับโลกจากเวที WSBK มาร่วมแข่งขันช่วยพัฒนามาตรฐานการขับเคี่ยวขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้นักบิดไทยได้เปิดประสบการณ์และพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ MSZ Racing เพื่อบุกตลาดประเทศจีนเต็มรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดและโปรโมทบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างโตอินเว่ยป๋อและไอฉีอี้อีกด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย7คนเข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพก่อนการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกโดยมีเอกปริศวูแชมป์ควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026นำทีมนักกอล์ฟอาชีพออกร่องฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่นการบริหารเกมรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชนขณะที่เจษดาช่วงประยูนนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีกล่าวว่าการได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่นรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศพราชหรือโคอุศพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เซนติเมตรและเวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์โทร025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ oag.thaijobjob.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัฒนธรรมหมายถึงความดีความงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมต่างๆเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการความเชื่อการศาสนาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสมเลือกสรรปรับปรุงและแก้ไขให้

0: เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรักษาไว้ให้เจริญงอกงามใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามโดยสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมในอดีตหรืออาจจะรับเอาสิ่งที่เคยเผยแพร่จากสังคมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและทำให้สมาชิกยอมรับเกิดความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนไว้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาตินอกจากนี้วัฒนธรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติดังนั้นอาจมีผู้รู้บางท่านอาจกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็นความเจริญแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของชาติไว้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอยู่ที่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมความสามัคคีในชุมชนและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลืนกลายทางวัฒนธรรมการขาดทรัพยากรการส่งเสริมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการศึกษาวิจัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการเป็นตัวแทนการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มและชนในบางกรณีประเจกบุคคลย่อมยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและได้กำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบ่งออกเป็น5สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะรวมถึงภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพิธีกรรมและเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลตลอดจนงานฝีมือช่างดั้งเดิมท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องเสื่อมสูญออกไปอย่างไรก็ตามหลายชุมชนในประเทศไทยยังคงมีการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้เช่นความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นภูมิปัญญาทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.trd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญา และร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและทิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา

0: และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แม่นๆแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะมาฟังสาระสุขภาพดีๆกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเราเจอกันนะคะช่วงแรกเราพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ค่ะแต่ว่าเป็นผลไม้ที่จะช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะคะเขามีสรรพคุณที่ดีกว่าเราคิดด้วยบางครั้งเราจะคิดว่าผลไม้ก็ให้แค่เกลือแร่วิตามินเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าผลไม้บางอย่างค่ะเขายังสามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตไม่ให้พุ่งสูงได้ด้วยนะคะคือเป็นการลดความดันแบบที่ไม่ใช้ยาในราคาด้วยผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงพร้อมด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอีกไม่น้อยเลยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอให้ยามาทานแล้วคือไม่ทานยาแล้วหันมาทานผลไม้ไม่ใช่นะคะคุณยังคงต้องทานในส่วนของยาตามปกติยาหยุดยาเองนะคะให้ปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่สำคัญมากๆนะคะต้องใส่ใจด้วยในเรื่องของการทานยาซึ่งคุณหมอได้บอกด้วยนะคะว่าการทานยาความลดความดันโลหิตนั้นถ้าหากว่าคุณเคยทานช่วงเวลาไหนต้องทานช่วงเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเคยทานเวลา10 นาฬิกาใช่ไหมคะวันต่อๆไปคุณก็ควรทานในช่วงเวลาเดียวกันก็คือเวลา10 นาฬิกานั่นเองอย่าทาน10 โมงบ้างไปทาน3 โมงบ้างทานตอนเที่ยงบ้างไม่ได้นะคะเพราะว่าความดันโลหิตนั้นจะไม่คงที่นะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบด้วยแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอาการทางกายนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เลยต้องรับประทานยาลดความดันอยู่ตลอดแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่อยากลดความดันแบบธรรมชาติด้วยนะคะการทานอาหารก็จะช่วยลดความดันให้กับเราได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนของผลไม้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดความดันโลหิตได้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่กล้วยนี่แหละค่ะผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตได้ต้องจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้ที่อุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียมนะคะหรือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงๆนั่นเองและเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเป็นอันดับต้นๆโดยพบว่านอกจากกล้วยจะอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วเขายังเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมต่ำดังนั้นนะคะกล้วยจึงช่วยบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกล้วยก็มีสรรพคุณมากมายมากกว่าที่หลายๆคนคิดเราก็เคยได้พูดคุยถึงสรรพคุณของกล้วยไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราอาจจะนำในส่วนของประโยชน์ของกล้วยมาฝากกันอีกนะคะเราไปต่อกันที่มะม่วงค่ะมะม่วงก็เป็นผลไม้ที่สามารถลดระดับความดันโลหิตได้เพราะว่าในมะม่วงนั้นมีสารอาหารที่สำคัญต่อระบบการไหลเวียนของเลือดอย่างโพแทสเซียมเช่นเดียวกันโดยที่มะม่วง100 กรัมค่ะจะมีโพแทสเซียมประมาณ186 มิลลิกรัม

ำที่สำคัญมะม่วงยังเป็นผลไม้เนื้อสีเหลืองฉะนั้นเขาก็เลยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีงานวิจัยด้วยนะคะที่เขาได้พบว่าการรับประทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตได้อาหารหรือว่าผลไม้หรือว่าผักที่มีเบต้าแคโรทีนก็คือกลุ่มที่มีสีเหลืองสีส้มนี่ราคารวมถึงสีแดงด้วยนะคะผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่แนะนำก็คือแอปริคอตค่ะผลไม้เนื้อสีเหลืองอย่างแอปริคอตนี้หาทานเป็นผลไม้สดในบ้านได้ยากหน่อยใช่ไหมคะในบ้านเราแต่ก็มีคนนำเข้าอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังมีแอปริคอตขออภัยค่ะแอปริคอตอบแห้งให้เลือกมารับประทานถ้าหากคุณชอบรสชาติของผลไม้ชนิดนี้ค่ะจะยิ่งดีต่อระบบความดันโลหิตมากๆนะคะเพราะว่าแอปริคอตนั้นเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเบต้าแคโรทีนและมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นสารอาหารที่ดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตสามารถที่จะควบคุมระดับความดันโลหิตให้เกิดความสมดุลได้ยังไงก็ถ้ามีโอกาสลองทานแอปริคอตช่วยลดความดันได้แต่ว่าถ้ามีผลไม้ประเภทอื่นที่หาได้ง่ายในบ้านเราก็เลือกผลไม้ประเภทอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเขายกตัวอย่างในส่วนของแอปริคอตที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้นั่นเองค่ะก็เป็นผลไม้นอกที่บ้านเราค่อนข้างหายากหน่อยถ้าจะทานในรูปผลสดนะคะและอีกชนิดนึงค่ะช่วงนี้ออกกันมากเลยทีเดียวนั่นคือส้มนะคะหาทานได้ง่ายแล้วก็มีมากในช่วงนี้ด้วยนะคะนอกจากรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานของส้มส้มยังเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงมีวิตามินซีมากส้มจึงเป็นผลไม้ที่จะลดความดันอีกชนิดนึงที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าหาทานได้ง่ายด้วยนะคะก็คือมีแทบทุกฤดูกาลที่สำคัญส้มยังเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราพักกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อยังมีอีกหลายชนิดเลยนะคะสำหรับผลไม้ที่จะช่วยลดความดันโลหิตแต่ว่าพักกันสักครู่ค่ะ

เรามาต่อกันที่อะโวคาโดนะคะอะโวคาโดนั้นเราเคยได้คุยกันว่าเขาเป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะเขาอุดมไปด้วยกรดโอเลอิกค่ะที่เป็นกรดในช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตด้วยนะคะนอกจากนี้ในอะโวคาโดยังมีโพแทสเซียมฟอสขออภัยค่ะมีโพแทสเซียมมีโฟเลตมีวิตามินซีแล้วก็ไฟเบอร์เรียกได้ว่าเป็นสารอาหารที่ดีต่อหัวใจและระบบหมุนเวียนเลือดที่สำคัญก็มีคือมีกรดไขมันชนิดที่ดีค่ะที่จะช่วยยกระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะคือไปช่วยลดระดับนั่นเองค่ะจึงช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตได้เป็นอย่างดีสามารถสะดวกได้มากขึ้นร่างกายก็จะควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะแตงโมก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะมีผลการศึกษาด้วยนะคะที่เขาพบว่าสารสกัดจากแตงโมนั้นมีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุนะคะที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้แตงโมนั้นก็เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนอยู่สูงเลยทีเดียวรวมไปถึงยังเป็นผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมแล้วก็วิตามินซีในระดับที่ส่งผลต่อความดันโลหิตของเรานะคะผลไม้อีกชนิดที่ไม่ควรมองข้ามก็คือแคนตาลูปค่ะแคนตาลูปนั้นเป็นผลไม้เนื้อสีส้มอ่อนๆใช่ไหมคะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนอยู่พอสมควรและแคนตาลูปยังเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีค่อนข้างสูงมากเขาบอกว่าแคนตาลูปนะคะประมาณเศษ1ส่วน4ของผลก็ทำให้เรานั้นได้รับวิตามินซีในปริมาณที่เท่ากับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันเลยทีเดียวจัดเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตที่น่าสนใจค่ะและแน่นอนนะคะว่าแคนตาลูปนั้นเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงและก็มีแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะกับคนที่อยากลดน้ำหนักด้วยแต่ว่าถ้าเจอแคนตาลูปที่มีรสชาติหวานๆก็ทานน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันค่ะนอกจากผลไม้ที่กล่าวมาแล้วยังมีกีวีที่น่าสนใจนะคะกีวีเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเรียกว่ามีแบบเต็มๆเน้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีโพแทสเซียมทองแดงและมีไฟเบอร์ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการควบคุมความดันโลหิตนะคะยังรวมไปถึงใครก็ตามค่ะที่มีอาการท้องผูกหรือว่าลำไส้แปรปรวนอยากให้ลองทานกีวีอย่างน้อยวันละ2ผลเป็นประจำก็จะช่วยลดอาการท้องผูกได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะใครที่มีอาการนี้อยู่ลองหากีวีมาทานดูค่ะปิดท้ายกันด้วยลูกเกดอาจจะทำเครื่องไหวสงสัยเลยใช่ไหมคะว่าทำไมลูกเกดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ช่วยลดความดันใช่ไหมคะเพราะว่าลูกเกดเป็นผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงค่ะโดยข้อมูลนะคะจากกรมวิชาการเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้เผยถึงข้อมูลนี้นะคะว่าลูกเกดอบแห้งประมาณครึ่งถ้วยตวงมีโพแทสเซียมสูงถึง456มิลลิกรัมก็จัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตได้อีกชนิดหนึ่งแต่ต้องขอบอกด้วยนะคะว่าควรเลือกทานลูกเกดที่หวานน้อยหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกเกดก็จะหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ควรทานมากเกินไปด้วยนะคะทานแต่พอดีเพราะว่าลูกเกดอบแห้งเป็นผลไม้แปรรูปที่มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงอยู่แล้วรับประทานมากก็อาจจะทำให้น้ำหนักเกินอ้วนได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากผลไม้ที่จะช่วยลดความดันแล้วนะคะก็ยังมีทั้งอาหารลดความดันแล้วก็มีสมุนไพรที่ลดความดันโลหิตด้วยแต่ว่าโอกาสหน้าเราจะกลับมาพูดคุยในประเด็นนี้เรื่องนี้กันนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่ได้บอกค่ะสิ่งที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้ก็คือจะต้องมีอะไรคะมีโพแทสเซียมใช่ไหมคะอาหารเหล่านั้นจะต้องมีโพแทสเซียมสูงแต่โพแทสเซียมสูงเหล่านี้ก็ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็น
โรคไตนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไตวายเรื้อรังเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตมักจะมีความบกพร่องในการขจัดโพแทสเซียมออกจากร่างกายซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมที่จะทำให้เกิดภาวะโซเดียมที่มากเกินไปนะคะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายรวมถึงระบบหัวใจด้วยดังนั้นถ้าหากว่าผู้ป่วยโรคไตมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยตรงนี้ควรปรึกษาแพทย์ในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

สาวๆที่ทำงานอยู่ในวัยทำงานทั้งหลายนะคะมาดู5พฤติกรรมที่จะทำลายสุขภาพของคุณสาวๆเลิกทำค่ะจะได้ปรับชีวิตให้เรียกได้ว่าเฮลตี้มากขึ้นก็เริ่มต้นสู่ความเฮลตี้ด้วยพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ผ่านมาที่คุณทำลายสุขภาพของคุณนะคะก็เปลี่ยนค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีรีเซ็ตตัวเองใหม่เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างจริงจังค่ะแทนที่จะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำได้ยากลองมาเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเรียกได้ว่ากำจัดพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพนะคะที่เราทำมาตลอดให้ออกไปจากชีวิตของเรานะคะเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของความสุขความสวยงามของเราด้วยดังนั้นลองมาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมที่เราทำมาเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ทำลายสุขภาพของเราแล้วก็ควรที่จะโบกมือลาทันทีเลยนะคะประการแรกก็คือลาขาดจากการนอนไม่พอค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นนะคะไม่ใช่เฉพาะสาวๆวัยทำงานเท่านั้นแต่ว่าในช่วงวัยอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะก็คือการนอนน้อยกว่า 7-9 ชั่วโมงต่อคืนหรือบางคนนะคะอาจจะกดในส่วนของนาฬิกาปลุกค่ะแล้วก็หลับเพลินจนตื่นสายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเรานอนไม่พอร่างกายของเราก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างที่เราทราบก็คือคอร์ติซอลนี่แหละค่ะออกมาจำนวนมากเลยทำให้ความอยากน้ำตาลและของทอดนั้นเพิ่มมากขึ้นแถมยังทำให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นลดลงอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยนะคะต่อมาคือหยุดทานอาหารแปรรูปแบบไม่รู้ตัวค่ะเลือกทานอาหารการที่คุณเลือกทานอาหารสำเร็จรูปขนมถุงของหวานต่างนะคะหรือแม้แต่การสั่งอาหาร delivery มาที่เต็มไปด้วยโซเดียมแล้วก็ไขมันทรานส์เป็นประจำจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายค่ะซึ่งก็เป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรังและยังทำให้เกิดอาการบวมน้ำตัวคุณก็จะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงด้วยนะคะลองสังเกตตัวเองถ้าหากว่าวันไหนที่คุณทานอาหารที่มีโซเดียมมากๆไม่ว่าจะหน้าบวมนะคะแขนขาบวมลองสังเกตดูนี่คือลักษณะของการบวมน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็เลิกติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบบางคนจะต้องสมบูรณ์แบบในชีวิตไปทุกอย่างซึ่งในความเป็นจริงไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมคะการที่เราคาดหวังกับทุกอย่างว่าต้องสมบูรณ์แบบไม่ว่าทั้งเรื่องงานรูปร่างหรือแม้แต่เรื่องของทางบ้านการดูแลบ้านการตกแต่งทุกอย่างลักษณะแบบนี้และการตำหนิตัวเองเมื่อทำผิดพลาดแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามจะทำให้เราจมอยู่กับความเครียดและความกังวลแบบเรื้อรังค่ะซึ่งเป็นความเครียดทางจิตใจที่กระตุ้นทำให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาตลอดเวลาด้วยนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แหละค่ะส่งผลทำให้เรานั้นนอนไม่หลับปวดศีรษะไมเกรนและอาจนำไปสู่การที่เราเบื่อชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นแย่ลงได้ด้วยนะคะประการต่อมาคือการนั่งนิ่งๆนานเกินไปค่ะใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะการนั่งนานๆเป็นภัยเงียบที่ร้ายกาจไม่แพ้กับการสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดนั้นทำงานได้ไม่ดีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจกับเบาหวานสำหรับคุณผู้หญิงที่ใส่ใจในเรื่องของรูปร่างการนั่งนานยังทำให้ระบบเผาผลาญนั้นช้าลงค่ะและยังส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพอีกด้วยนะคะประการสุดท้ายเชื่อว่าบางคนคือดื่มน้ำน้อยบางคนเชื่อว่าการดื่มน้ำน้อยก็ไม่เป็นไรการดื่มกาแฟน้ำอัดลมหรือว่าน้ำผลไม้แทนน้ำเปล่าและรอจนกว่ารู้สึกว่ากระหายจริงๆจึงจะดื่มอาจจะทำให้เกิดอาการขาดน้ำเรื้อรังที่ได้ส่งผลที่ไม่ได้ส่งผลแค่ในเรื่องของผิวแห้งหรือว่าอาการท้องผูกเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้การทำงานของสมองของเรานั้นลดลงเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าขาดสมาธิและยังทำให้ระบบเผาผลาญนั้นทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยค่ะเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำสมองก็จะสั่งให้เราหาของทานโดยเฉพาะของหวานนะคะจำไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะชดเชยก็จะทำให้เรานั้นทานอาหารเกินความจำเป็นดังนั้นควรดื่มน้ำเปล่าแก้วแรกทันที
หลังตื่นนอนนะคะปีใหม่นี้สาวๆทั้งหลายรวมจริงๆก็คือรวมทั้งหนุ่มๆด้วยนะคะลองมาปฏิวัติตัวเองค่ะให้เป็นเวอร์ชันที่ดีเพียงแค่คุณเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ที่นำมาฝากเล็กๆน้อยๆเองนะคะแต่ว่าทำอย่างสม่ำเสมอรับรองว่าสุขภาพแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณนั้นจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดด้วยอย่าลืมนะคะว่าการดูแลตนเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตลองทำดูนะคะแล้วก็สนุกไปกับการเป็นคนที่แข็งแรงและสดใสในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วจะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้นายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนวันพรุ่งนี้
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดการเร่งรัดดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงมีจำนวนกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กว่า 4,800 รายรัฐบาลเวเนซุเอลารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,800 รายและบาดเจ็บราว 16,700 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติผู้ประสบภัยยังคงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังใต้ซากปรักหักพังของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มแม้เหตุแผ่นดินไหวจะผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ขณะเดียวกันมีประชาชนเกือบ 21,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและต้องอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในรัฐลากัวอิราซึ่งหลายแห่งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาเร่งดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหลายเมืองซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 584,000 ตารางเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
11: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
10: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
11: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกลัวย้ายตี้เลย
10: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
11: แน่นๆแล้ว
12: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569วันนี้นะครับก็เป็นวันที่หลายท่านนะครับรอคอยกันก็เป็นการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569ตุยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงของเตียงวันมานี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง22กรกฎาคม2569ในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับก็อยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่19กรกฎาคม2569จากนั้นนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่21กรกฎาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึง22กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็อยู่ในระดับร้อยละ40จนถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับก็มีข่าวสารนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับที่นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบกันได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับทางรัฐบาลเปิดเผยได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับที่ได้มีการประกาศกันไปนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่ฮือไปลงทะเบียนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรัฐบาลได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงด้วยในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนทางคณะรัฐมนตรีนะครับจึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือเดินทางไปถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งการปรับปรุงเตือนนี้นะครับก็มีสาระสำคัญ3ประการก็คือประการแรกนะครับก็คือเปิดโอกาสให้กลุ่มตกหล่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบที่ยังบ่มีบัตรและก็เคยตกหล่นจากการสำรวจในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่แห่มเตือนหนึ่งสาระที่2นะครับก็มีการปลดล็อกเกณฑ์หนี้สินซึ่งแต่เดิมนั่นนะครับก็มีเกณฑ์หนี้สินรวม 100,000 บาทก็อาจจะสร้างอุปสรรคให้กับเกษตรกรทางรัฐบาลนะครับจึงได้มีการปรับปรุงใหม่โดยบะนับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรเนื่องจากเป็นหนี้ที่ผูกพันกับฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติซึ่งบะสะท้อนถึงฐานะทรัพย์สินที่แท้จริงนะครับสาระที่3นะครับก็จะเป็นการปรับเกณฑ์บิดามารดาเพื่อบ่ฮือกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับทางรัฐบาลได้มีการยกเลิกการนำเกณฑ์กรณีที่บิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ใจสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนักขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับทั้งสาระสำคัญ3ประการนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนกันไว้นะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะครับว่าผ่านหรือบ่ผ่านนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ของโครงการหรือแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงธนาคารรัฐทั้ง5แห่งก็ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธ.ก.ส.ออมสินอาคารสงเคราะห์และก็อิสรามแห่งประเทศไทยถ้าผลการพิจารณาว่าท่านได้รับสิทธิ์ก็คือเป็นรายเดิมก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปถ้าท่านได้รับสิทธิ์รายใหม่ก็จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าที่ธนาคารทั้ง5แห่งก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม2569หากผลการพิจารณานะครับว่าท่านบ่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางเดียวกับที่มีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทั้งค่าอุปโภคบริโภค300บาทส่วนลดก๊าซหุงต้มค่าเดินทางค่าไฟฟ้าและค่าประปายังคงจะเตรียมไว้เพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ใครที่ลงทะเบียนกันไว้นะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบวันพรุ่งนี้นะครับ17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือที่ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้Line Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก Line เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group and Noon Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเตรียมที่จะจัดงานเกษตรไทย2026มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงซึ่งงานนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่18-26 กรกฎาคม 2569ที่สวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในงานนี้นะครับก็เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจไทยหรือสพทท.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็เครือข่ายเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศนะครับทางด้านของนางสาวมาริดาพัฒน์ทรงสิทธานายกสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และก็ธุรกิจไทยได้มีการเปิดเผยถึงงานเกษตรไทย2026นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งชาติเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการค้าและก็ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทยพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรการค้นหาสินค้าเด่นหรือว่าสินค้าฮีโร่โปรดักต์ของแต่ละจังหวัดตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดแรกของโครงการก่อนที่จะมีการขยายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับภายในงานก็จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงทั่วประเทศผลไม้ตามฤดูกาลผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปและก็สินค้าโอท็อปจัดแสดงเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการเกษตรโดรนการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีเวทีเสวนาวิชาการเกษตรเปลี่ยนโลกจากแปลงปลูกสู่แบรนด์ระดับประเทศภายใต้แนวคิดปลูกให้เป็นแบรนด์ขายให้เป็นธุรกิจพลิกชีวิตเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีและก็การตลาดยุคดิจิทัลนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับบอกว่าจะเป็นการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเกษตรไทยการประกวดมิดควินเกษตรไทยการประกวดอาหารพื้นถิ่นของชุมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโซนสวนสนุกสำหรับครอบครัวและก็ยังมีกิจกรรมถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบไล่คอมเมิร์ซและก็แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการภายในงานเกษตรไทย2026ตุ๋ยนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการผู้ซื้อผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้ประกอบธุรกิจอาหารโรงแรมร้านอาหารตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการเกษตรเข้าร่วมชมงานเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงและก็ร่วมสนุกเศรษฐกิจขออภัยนะครับแล้วก็ร่วมในเรื่องของการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยตัวเองนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และก็ธุรกิจไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมงานเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1มาเช็คสุขภาพเติมความรู้ดูนวัตกรรมสุขภาพแล้วก็มาร่วมกันออกกำลังกายพบกับกิจกรรมดีๆมากมายภายในงานนะครับทั้งการตรวจสมรรถภาพร่างกายฟรีนิทรรศการนวัตกรรมล้ำสมัยและก็เมนูสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น8จังหวัดภาคเหนือนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ17 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีเมนูสุขภาพจาก8จังหวัดภาคเหนือตรวจสมรรถภาพร่างกายฟรีนะครับวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายพร้อมคำแนะนำจากแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักโภชนาการและก็นิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพชมเทคโนโลยีต่างๆนะครับและก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมสมัครกิจกรรมเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำผู้ที่บุฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ซึ่งมีผู้แทนบริษัทชั้นนำของยุโรปกว่า40บริษัทจากกล้ากลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตทั้งระบบดิจิทัลพลังงานสะอาดและ AI การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงพื้นที่ EECและระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Track และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจกว่า 7,000 ฉบับผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานภาคกลางสู่สากลขณะที่ผู้แทนภาคธุรกิจยุโรปยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายการลงทุนที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานบริการไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย3แห่งชั่วคราวพร้อมกำชับทั้ง50เขตบังคับใช้กฎหมายป้องกันภัยเชิงรุก
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟ และมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งสำหรับจำนวนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดง14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลือง13รายชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานบันเทิงเน้นย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าป้ายทางออกป้ายหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำว่าจะบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบและกำกับดูแลสถานบริการอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งไม่ปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกัน

0: ีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
3: ายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลย้ำทุกหน่วยงานเร่งนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมหลังจากการประกาศกระตุ้นการดำเนินงานด้านการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีทีมโฆษกรัฐบาลและโฆษกประจำกระทรวงต่างๆทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมีการตื่นตัวนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลงานรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มุ่งเน้นการชี้แจงข่าวสารที่เป็นสาระประโยชน์และสร้างสรรค์นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศในช่วง 3-4 วันนี้ไม่จำเป็นต้องกำชับหรือสั่งการใดเป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆเนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยทำให้สามารถติดตามและบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
3: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อพรุ่งนี้ยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: จังหวัดพะเยาบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
6: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากองกำลังทหารและสำนักงานปปส.ภาค5เข้าร่วมณสถานีตำรวจภูธรภูซางจังหวัดพะเยาการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า 200,000 เม็ดซึ่งถือเป็น ความสำเร็จจากการบูรณาการการข่าวและการสนธิกำลังของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจังหวัดพะเยายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก639214รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก746และ427รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก683และ709คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053 271 470 ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น.ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time จะฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่าหมาเอิญค่ะปล่อยฉันให้เงารุมเร้าอยู่ได้อย่างไรยังคงต้องมีการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยนะคะเพราะว่าถ้าเปิดดูผลการศึกษาภาวะโรคปี2565ที่ผ่านมาประกาศเดินหน้าสารพลังภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมที่จะเร่งฟื้นระบบสุขภาพลดภาระงบประมาณช่วยคนไทยสุขภาพดีอุดช่องว่างไทยสูญเสียปีสุขภาพดีพุ่ง20ล้านปีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนเนี่ยคว้าอันดับ1ทำคนไทย 12.2% สุขภาพพังรวมไปถึงผู้ชายสูญเสียปีสุขภาพดีสูงกว่าผู้หญิงเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่หนักนะคะก็จะมีการทำงานโดยการร่วมมือกันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศมีการจัดประชุมวิชาการภาวะโรคปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทยปี2569ภายใต้หัวข้อมองอนาคตสุขภาพคนไทยผ่านข้อมูลภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลด้านสุขภาพนะคะแล้วก็นำเสนอแนวทางการลดการสูญเสียปีสุขภาพคือจะเป็นการศึกษาทั้งภาวะโรคนะคะปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่จะต้องมีการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งพัฒนานโยบายสร้างองค์ความรู้การสื่อสารความเข้าใจกับสังคมโดยรายงานผลการศึกษาภาวะโรคและปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทยเนี่ยก็พบว่าไทยสูญเสียปีสุขภาวะหรือว่าปีสุขภาพดีเนี่ย20ล้านปีสุขภาวะโดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะคะก็คือเป็นสาเหตุที่พรากปีสุขภาวะของคนไทยไปมากที่สุดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องบูรณาการทำงานที่ไร้รอยต่อของภาครัฐภาคเอกชนวิชาการท้องถิ่นชุมชนนะคะซึ่งทางสสส.เองก็พร้อมเป็นแกนกลางในการสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คืนปีสุขภาวะที่แข็งแรงแล้วก็

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวจะมีบทเพลงเก่าๆอย่างเช่นห่วงหานะคะแล้วก็บทเพลงของ POP ที่แนะนำมาจากทางอำเภอเมืองด้วยค่ะทักทายกันที่053-276-793นะคะหลายท่านเลยอาจจะดูประเด็นเกี่ยวกับค่าไฟซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการหารือแล้วก็มีการประชุมร่วมกันนะคะว่ากำลังเดินหน้าที่จะให้หลายๆส่วนที่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้าสาธารณะอย่างเช่นไฟถนนซึ่งไม่ควรถูกซ่อนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนทั่วไปเพราะว่าเป็นภาระที่รัฐต้องรับผิดชอบการถอดต้นทุนส่วนนี้ออกจากโครงสร้างค่าไฟจึงเป็นการทำให้ระบบโปร่งใสขึ้นแล้วก็ไม่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนนะคะเรื่องนี้ทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาค่าไฟของทางภาครัฐที่มีมติที่จะประชุมหารือกันนะคะก็คือว่าถ้าค่าไฟบ้านที่ต้องเป็นธรรมกับผู้มีรายได้น้อยคนใช้ไฟฟ้าไม่มากซึ่งเป็นที่มาของการเดินหน้าลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมปรับนิยามบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมทั้งบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านเพื่อให้ผู้เช่านักศึกษาแล้วก็แรงงานได้รับประโยชน์จริงไม่ตกหล่นเหมือนที่ผ่านมานะคะในด้านโครงสร้างพลังงานรัฐบาลเริ่มทำเรื่องที่มีการพูดถึงมานานแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จก็คือการลดการผูกขาดในระบบผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าโดยในเรื่องนี้ที่ประชุมของกพช.ล่าสุดได้เปิดทางให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงผ่าน Direct ค่ะ PPA แล้วก็ Third Party Access เพื่อที่จะเพิ่มการแข่งขันเปิดทางเลือกใหม่แล้วก็ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าสะท้อนกลไกตลาดมากขึ้นนะพร้อมกับเดินหน้าแก้ปัญหาสัญญาซื้อไฟราคาแพงซึ่งเป็นต้นทุนที่ฝังอยู่ในระบบมายาวนานโดยทางกพช.อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการได้ดูเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center นะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยชี้ให้เห็นว่าไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนนะคะแต่ว่าต้องจัดระเบียบให้เป็นธรรมเพราะกิจการนี้ใช้ไฟและน้ำจำนวนมากมีผลต่อค่าไฟและก็สิ่งแวดล้อมจึงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนจริงๆทั้ง LNG ระบบสายส่งทรัพยากรน้ำไม่ให้ภาระย้อนกลับมาที่ครัวเรือนทั่วไปนะคะอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือการเดินหน้าโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ภายใต้หลักการ1ตำบล1โครงการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการไฟฟ้าเพื่อประชาชนนั่นเองนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไม่ใช่เพียงผู้จ่ายค่าไฟฟ้าปลายทางด้วยนะคะรวมถึงตอนนี้ก็มีการเคาะเกี่ยวกับมาตรการหรือว่ามติเห็นชอบด้านไฟฟ้าเรื่องของการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการวางมาตรการอื่นๆที่แยกประเภทออกมาโดยเฉพาะเลยให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นแล้วก็รองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายการเรื่องของการเชิญชวนเข้าประลองไอเดียในการประกวด3 Minute Talk แนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์เฟ้นหาสุดยอดแนวคิดที่จะชิงเงินรางวัลแล้วก็โลกเกียรติยศนะคะมีคุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศแข่งขันแบบเดียวแล้วก็นำเสนอผลงานในรูปแบบของการพูดความยาวไม่เกิน3นาทีค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดแนวคิดไอเดียที่จะพลิกโฉมโลกของการแพทย์โดยต้องเห็นหน้าผู้พูดชัดเจนและห้ามใช้อุปกรณ์หรือว่ารูปภาพประกอบโดยเด็ดขาดนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่26กรกฎาคม2569ผ่านทาง Google Form ผู้ผ่านการคัดเลือก100คนจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วก็ผู้ชนะป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยจะได้ขึ้นเวทีประชันไอเดียที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่15สิงหาคมนี้ด้วยแล้วก็มีเงินสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะแล้วก็ผู้ชนะป๊อปปูล่าโหวตจำนวน 1,000 บาทต่อคนด้วยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกติการายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะหรือเข้าไปที่ www.cra.ac.th ค่ะเป็นการเชิญชวนเข้าไปประลองไอเดียนะคะเกี่ยวกับแนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

จียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะอยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าพร้อมกับแหม1ช่องทางนะเจ้าช่องทางไลฟ์ผ่านช่องTikTok DJ เก่งนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่อยู่เป็นกู้กันขอบคุณทุกท่านคนที่แวะเข้ามาฟังเพลงแวะเข้ามาติดตามรายการตัวกันในทุกๆช่องทางนะเจ้าวันนี้น้องเก่งเลือกเพลงเริ่มต้นก็คือหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้นะเจ้าเริ่มต้นด้วยเสียงหวานๆของศิลปินไม้เมืองน้องอ้อมไม้เมืองนะเจ้าแล้วก็ยังมีแฮมหลายๆเพลงสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการผ่านในช่องทางนี้นะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามคุณผู้ฟังเจ้าเฮาฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงกำเมืองแล้วก็ต้องขอสุมาสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงมาแล้วมันจะเป็นเพลงของศิลปินเพลงไทยสากลอันนี้เก่งสามารถเปิดได้นะเจ้าแต่หากว่าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าตี้เปิดได้เนี่ยด้วยความยินดีจะซ่อหามาเปิดเฮือนะเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยก่อนนะเจ้าวันนี้ภาคเหนือในภาคค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำเจ้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอฮื้อประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งวันนี้หันตัวเลขของปริมาณฝนในภาคเหนือตอนบนก็ดูลดลงนะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าซึ่งก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังมีฝนตกกันอยู่เนาะเจียงใหม่เฮาแต่ก็บานักเท่ากับในช่วงก่อนๆที่ผ่านมานะเจ้าแต่ตะกี้มีคุณผู้ฟัง

พักผ่อนย่อนใจแล้วกินข้าวแลงกันอยู่มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาก็จะอยู่เป็นกู่เป็นกิมกันไปผ่อนคลายความเครียดยามแลงสร้างความสุขกายสบายใจยามแลงด้วยกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่รายการนี้เจ้า

เทียนบ่ใจจื้อเพลงน้ำตาเทียนป้าจื้อเทียนไขไฟฟ้านะเจ้าเนาะพอไฟมาเทียนไขอย่างเราก็หมดค่าไปนะเจ้าเนาะเวลาเปิ้นบ่มีไฟฟ้าใจเนี่ยเทียนไขก็มักจะมีความหมายเสมออุ้ยฟังแล้วก็เศร้าซ้อยงอยเหงาน้อยอกมองใจนะเจ้าในฐานะคนที่ได้เป็นเทียนไขคนที่ได้เป็นเทียนไขนะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเนาะปะกับคุณผู้ฟัง

ยามแรงนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาก็จะได้ฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าโอ้วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ขอบคุณคุณจันทรัตน์นะเจ้าเนาะขอบพระคุณเจ้าวันนี้ต้องยินดีกับผู้โชคดีนะเจ้าผู้โชคดีตึงอยู่ประเด็นที่ถึงละปูและผู้โชคดีของเฮานะเจ้าแม่ก้ากาดบ้านแซมป่าซางจังหวัดละปูถูกรางวัลที่1นะเจ้า6ล้านไปละเนาะ639214นะเจ้าต้องขอบพระคุณนะหน้าคุณกมลวรรณถามว่าขอฟังเพลงได้ก็เจ้าแนะนำมาเจ้าแนะนำมาด้วยความยินดีวันนี้มีใครเป็นผู้โชคดีสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้16กรกฎาคมนะเจ้ารางวัลที่1 6 3 9 2 1 4เลขหน้า3ตัว6 8 3แล้วก็709นะเจ้ารางวัลเลขท้าย3ตัว7 4 6และ4 2 7เลขท้าย2ตัว7 1นะเจ้าเนาะก็ใครเป็นผู้โชคดีก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกคนนะเจ้าและในขณะเดียวกันวันนี้ไผ่ทุกหวยรวยแชร์เกาะมาห่วมให้หอมบุญกับน้องเก่งนะเจ้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในการที่เจ้าจะห่วมสนับสนุนผ้าอาบน้ำฝนเครื่องสังฆทานนะเจ้ารวมถึงเทียนพรรษาที่วัดสันมะเกียงตำบลสำรันราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเนาะไผ่ตี้มีใจใครห่วมให้หอมบุญกับเจิญเลยนะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเจ้าหรือจะดูรายละเอียดที่หน้า Facebook น้องเก่งก็ได้หรือจะเป็นช่องทางทาง TikTok ก็ได้นะเจ้าบ้านฟ้าบ้านดำมีรายละเอียดให้ดูหมดนะเจ้าเนาะรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันนะเจ้า0532767093ก็หวังว่าจะเป็นแฮมหนึ่งบุญที่สำเร็จนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงมวนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณก็บอกว่าขอฟังเพลงหนุ่มดอยหงอยเหงาช่วงนี้เฮาบ่ค่อยเปิดเพลงเว้ยต้องขอสุมาตวยนะเจ้าเนาะขอเป็นงานเพลงฟังสบายๆนะเจ้า

สัญญากาศสลองนะเจ้างานจากน้องเตวิตเนาะน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังฟังเพลงในแนวง่อมง่อมเงาเงายามแรงก็ได้บรรยากาศดีเนาะคุณผู้ฟังเจ้าฟังสบายสบายจะได้บ่เคร่งเครียดเนาะสบายอกสบายใจเลิกการเลิกงานกันมาได้เวลาเอนหลังฟังเพลงได้เวลาเติมพลังมื้อแรงหรือทำทุกสิ่งที่คุณผู้ฟังกำลังทำนะเจ้าขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำในวันนี้นะเจ้าในเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังต้องเก่งก็พยายามที่จะนำเรื่องราวข่าวสารพ่องนะเจ้างานเพลงม่วนๆพ่องมาฝากกับคุณผู้ฟังก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจนะเจ้าคุณนิคมขอเพลงสาวเจียงไฮสาวเจียงไฮเพลงของใครอะเอาละน้องเก่งช็อตเดี๋ยวน้องเก่งเสาะฮือนะเจ้าเนาะในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเจ้าเฮาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสบายๆเนาะที่ได้พักผ่อนหย่อนใจกันไปยามแรงแล้วก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าเล็กๆน้อยๆที่คุณผู้ฟังขอเพลงเบาละปูนเบาละปูนโอ้ใจตรงกันคือน้องเก่งกดเตรียมเพลงของไอ้น้องปฏิญญาไว้1เพลงแต่เป็นเพลงที่มีชื่อว่าฮักเธอนะเจ้าเดี๋ยวเนอะน้องเก่งเปลี่ยนเป็นเบาละปูนเฮ้ก็ได้เพราะเบาละปูนก็เป็นแฮมนึ่งงานเพลงที่เป็นเพลงเอกลักษณ์ของไอ้น้องนะเจ้าแล้วฟังก็ม่วนๆเนาะฟังกี่รอบก็ม่วนนะเจ้าสำหรับงานเพลงเบาละปูนของไอ้น้องปฏิญญาเนาะวันนี้ใจตรงกันเจ้าน้องเก่งเตรียมเพลงไอ้น้องไว้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็แนะนำเบาละปูนมาเดี๋ยวน้องเก่งเปิดเบาละปูนให้ฟังสำหรับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าอย่างที่บอกว่าเราเวียงเชียงใหม่เนี่ยเปิดได้ถึงเพลงลูกทุ่งถึงเพลงกำเมืองนะเจ้าที่จะสร้างความสุขสบายกายใจให้กับคุณผู้ฟังยามแรงกันได้นะเจ้าเนาะก็อาจจะได้ฟังเพลงกันพ่องได้อู้ได้จากันพ่องนะเจ้ามีคุณผู้ฟังขอเพลงดอกระมิงอ่ะก็เดี๋ยวน้องเก่งเปิดให้กันละกันเนาะเจ้าสำหรับแนวเพลงกำเมืองด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เปิดเพลงม่วนๆที่ถูกอกถูกใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะเจ้าเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนาะน้องเก่งเฮ้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนนะเจ้างานจากไอ้น้องปฏิญญาตั้งตระกูลเจ้าเพลงที่คุณผู้ฟังถามไทยกันมา

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจือนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ดอกระมิงนะเจ้าเสียงห้องของน้องอ้อมมณีรัตรัตนังเนาะเป็นแฮมนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังถามไทยเข้าสู่รายการกันมาเนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้ที่เฮาอยู่ด้วยกันเป็นประจำนะเจ้ายามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าอยู่กันไปจนถึง1ทุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้า FM 93.25 MHz แล้วก็ลืมไปได้แฮม1ช่องทางของการไลฟ์รายการผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามอยู่ด้วยกันนะเจ้าแวะมาฟังเพลงด้วยกันแวะมามีความสุขกับเสียงเพลงไปพร้อมๆกันยามแรงตวยขอบพระคุณนักนาคนะเจ้าเฮาก็จะอยู่เป็นคู่เป็นกิมกันไปจะอี้ในบรรยากาศสบายสบายบ่เคร่งเครียดนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งช่องทางที่เฮาสร้างความสุขสบายกายใจให้แก่กันและกันเนอะเจ้าในช่วงเวลานี้พอเวลาแล้วก็เหมือนเวลาก็หมุนไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังดาวน้องเก่งก็ยังมีเพลงที่อยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแฮมก็หลายๆเพลงนะเจ้าก็หวังว่ากู้เพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ด้วยนะเจ้าขอบพระคุณทักทายทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์น้องเก่งผ่านช่อง TikTok DJ เก่งนะเจ้าเนาะฝากติดตามฝากส่งกำลังใจเฮ้อแก่กันและกันตวยนะเจ้าเลือกเพลงงานเพลงที่ออกจะดูเศร้าๆแต่มันก็แต่งความรู้สึ

เธอไม่คิดถึงฉันแล้วหรือไรนะเจ้าเป็นคำถามที่มันยังคงค้างคาอยู่เหมือนกันนะเจ้าสวัสดีคุณผู้คุณผู้นะเจ้าสวัสดีคุณพญาแสนนะเจ้าที่เข้ามาทักทายกันยามแรกนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าขอบคุณนั่งหน้าขอบคุณกับการถูกใจไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักหน้านะเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจที่เฮาอยู่ด้วยกันยามแรงนะเจ้าขอบคุณพญาแสนเจ้าทรงหัวใจมาฮือเป็นกำลังใจนะเจ้าแล้วก็อย่างที่น้องเก่งได้บอกไว้ว่าหัวใจทุกดวงดอกไม้ของขวัญที่ส่งเข้ามานะเจ้าขอบคุณพี่เพชรเจ้าเนาะที่ส่งเข้ามาตังไลฟ์ของน้องเก่งเนี่ยน้องเก่งรวบรวมแล้วก็จะนำปัจจัยที่ได้จากการจัดรายได้ในส่วนเนี้ยนะเจ้าไปห่วมสมทบในการทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีนี้แน่นอนนะเจ้าเนาะที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอบพระคุณนักๆนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่ อยากจะห่วมให้หอมกันมานะเจ้าก็สามารถที่จะดูหรือว่าแชทพิมพ์มาในข้อความทักทายน้องเก่งก็ได้นะเจ้าตั้งช่องไพ่สะดวกตั้งบ้านฟ้านะเจ้า TikTok หรือจะเป็น LINE เป็นอะไรยังก็แล้วแต่นะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะเจ้าเนาะถามไถ่รายละเอียดช่องทางในการที่จะร่วมให้ฮอมบุญด้วยกันก็ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าก็หวังว่ากับแผ่นหนึ่งความตั้งใจเนี่ยจะเป็นบุญที่สำเร็จดังที่เราตั้งใจกันไว้แต่ว่าแน่นอนนะเจ้าในส่วนของคุณผู้ฟังที่ติดตามไลฟ์น้องเก่งต่างช่องทาง TikTok เนี่ยซึ่งก็มันก็มีรายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากการไลฟ์นะเจ้ามันก็ไม่ได้นักหนาคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าในบัญชี TikTok ดีเจเก่งเนี่ยนะเจ้าที่ไลฟ์รายการรอบเวียงเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มีรายได้ที่มันเปลี่ยนมาเป็นสตังค์เนี่ยก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะเจ้าแต่น้องเก่งก็บอกเป็นยังน้องเก่งก็จะหอมไปเรื่อยๆนะเจ้าหอมไปเรื่อยๆคือตั้งแต่เริ่มไลฟ์มาจนถึงตึงวันเนี้ยน้องเก่งก็บอกเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับรายได้นี้เลยแต่ก็เกิดไอเดียดีๆว่าเฮามีรายได้จากช่องทางที่มาอู้มาจากับคุณผู้ฟังนะเจ้าที่คุณผู้ฟังได้ส่งดอกกุหลาบส่งหัวใจส่งของขวัญมาซึ่งมันก็เป็นมูลค่าขึ้นมาเนี่ยนะเจ้าเนาะน้องเก่งก็จะนำไปรวบรวมนะเจ้ารวบรวมเป็นปัจจัยในการที่จะทำบุญกันต่อไปในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทั้งหมดนะเจ้าเนาะจะได้กี่บาทก็ตามน้องเก่งจะนำไปทำบุญตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ได้ส่งมาสมทบกันนะเจ้าน้องเก่งก็ถือว่าเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันทั้งหมดนะเจ้าเนาะรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนับสนุนเป็นปัจจัยนะเจ้าก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาในช่องทักทายของน้องเก่งได้ทุกช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถติดต่อน้องเก่งได้นะเจ้าขอบพระคุณกันไว้ล่วงหน้าแล้วก็หวังว่าบุญที่ตั้งใจไว้ในครั้งนี้จะเป็นบุญที่สำเร็จนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงเวลานี้น้องเก่งจะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนกันไปก่อนเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่วันผู้มะแรงหกมงแรงหลังเคารพธงชาตินะเจ้ากับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยังสามเมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: ในทีครั้งนี้ก็หนึ่งต้องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569 กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
5: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิกลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
6: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดรฟ์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมา ส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
8: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
9: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไป อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปุริมประโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
10: นางธิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้

0: ะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นสูงสูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา

0: เซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทําการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทําการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจำโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวบอส SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการิณีพีรยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธาราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569
นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยะติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศษประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วราพรสามโกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการ
ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถ

พบวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปริยาภัทรหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตรนิวิทศีลสมาจารภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติกคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตป่าพศวรานุสารพิราชวิปัสสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจติลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธรสังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎก

0: บัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสภณโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธจริยาคุณณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิบลศรีลาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธรรมคุณาภิรักษ์อัครศรัทธาประสาทกรบวรศรีลาจารย์นิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์วิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศรีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูล ูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินทุกเป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่แน่แล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
11: ไม่ดีหรอกมั้ง
12: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
10: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
12: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
10: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
12: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
10: งั้นไม่ลองดีกว่า สุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
12: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๋งเพ
0: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้ฟ้าฝนเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับเพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับไปจนถึงช่วงปลายเดือนนี้กันเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับอาจจะมีฝนลดน้อยถอยลงแต่ว่าก็ยังมีการต้องเตรียมเรื่องของร่มเรื่องของเสื้อกันฝนก่อนออกจากบ้านด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569เชิดชูเกียรติอาสาผู้เสียสละเพื่อชุมชนเน้นย้ำ3แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของชรบโครงการชลประทานเชียงใหม่จัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปิงเปิดเส้นทางน้ำให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดต้อหินแบบแผลเล็ก PCERFRO ฟื้นตัวไวปลอดภัยกว่าเดิมสเต็ปผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนแถลงผลสำเร็จ2นวัตกรรมต้นแบบตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านสผอ.ภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีประจำปี2569ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
14: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
14: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569เชิดชูเกียรติอาสาผู้เสียสละเพื่อชุมชนเน้นย้ำ3แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของชรบ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบกำลังภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านสารของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกชรบโดยได้ฝากแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ไว้3ประการได้แก่การเฝ้าระวังภัยขอให้ร่วมการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะยาเสพติดและอาชญากรรมหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการเป็นที่พึ่งของชาวบ้านพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานด้วยความถูกต้องโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนโดยชรบจากทุกพื้นที่ได้เข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หมวดชรบดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละโดยผลการคัดเลือกได้แก่รางวัลชนะเลิศหมวดชรบบ้านแม่นาป้าตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1หมวดชรบบ้านแม่เมืองน้อยตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2หมวดชรบบ้านแม่สาหลวงตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมและรางวัลชมเชยหมวดชรบบ้านเชียงยืนตำบลยางเนื้องอำเภอสารพีกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือวันชรบเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและตระหนักถึงความสำคัญของชรบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินไปต่อกันที่โครงการชลประทานเชียงใหม่จัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำปิงเปิดเส้นทางน้ำให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
15: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกเปิดทางน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตรงจุดสะพานแม่สอยอำเภอจอมทองเป็นพื้นที่ที่มีผักตบชวาติดอยู่จำนวนมากโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้ระดมเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปิงใช้ระยะเวลาดำเนินการ3สัปดาห์ผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถกำจัดผักตบชวาได้27ตันหรือ 27,000 กิโลกรัมครอบคลุมพื้นที่มากกว่า600ตารางเมตรนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังเร่งดำเนินการขุดลอกและเปิดทางน้ำในลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำปิงทั้งลำน้ำวางลำน้ำขานรวมถึงลำน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่โซนใต้และพื้นที่โซนเหนือได้แก่อำเภอฝางแม่อายและอำเภอชัยปราการเพื่อให้ระบบระบายน้ำเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ทั้งนี้การขุดลอกลำน้ำและการกำจัดผักตบชวาเปรียบเสมือนการเปิดก้างปลาให้ระบบระบายน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อลำน้ำมีความโล่งน้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกส่งผลให้การระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงและช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: ขณะที่ทางด้านโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดต้อหินแบบแผลเล็ก Preserve Flow ฟื้นตัวไวปลอดภัยกว่าเดิม นายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากลุ่มงานจักษุโรงพยาบาลนครพิงโดยแพทย์หญิงณัฐยาปัญโยวัฒน์กูลจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อหินโรงพยาบาลนครพิงและทีมจักษุแพทย์ต้อหินในเขตสุขภาพที่1และ2ร่วมกันผ่าตัดผู้ป่วยต้อหินจำนวน6รายด้วยวิธีแบบแผลเล็ก Picture 4ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้อหินในพื้นที่โดยการผ่าตัดต้อหินด้วย Picture 4ไมโครซันเป็นการฝังท่อระบายของเหลวขนาดเล็กมากยาวประมาณ 8.5 มิลลิเมตรเข้าไปในดวงตาเพื่อลดความดันลูกตาเป็นการรักษาแบบแผลเล็กช่วยลดโอกาสการเกิดพังผืดและภาวะแทรกซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคต้อหินมุมเปิดระดับปานกลางถึงรุนแรงที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาหรือเลเซอร์โรคต้อหินยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรโรคต้อหินยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีล่าสุดวงการจักษุแพทย์ไทยได้ก้าวไปอีกขั้นกับการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อหินแบบแผลเล็กด้วยอุปกรณ์ Picture 4 ไมโครซันซึ่งเข้ามาเปลี่ยนโฉมการรักษาต้อหินให้มีความปลอดภัยสูงและเจ็บตัวน้อยลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้การผ่าตัดต้อหินด้วย Picture 4 ไมโครซันมีข้อดีที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยยุคใหม่เช่นแผลเล็กมากลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบดวงตาฟื้นตัวได้เร็วลดระยะเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อหรือความดันตาต่ำเกินไปหลังผ่าตัดมีน้อยลงและการระคายเคืองต่ำเนื่องจากวัสดุสามารถเข้ากับร่างกายได้ดีไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านสำหรับผู้ป่วยที่สนใจควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินโดยละเอียดเพื่อประเมินความเหมาะสมในการรักษาไปต่อกันที่สเต็ปผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนแถลงผลสำเร็จ2นวัตกรรมต้นแบบตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมยกระดับงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสทช.เชียงใหม่ครับ
15: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติร่วมกันแถลงความสำเร็จผลงานวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าประจำปีงบประมาณ2568ที่ Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยต้นแบบจำนวน2โครงการที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนประกอบด้วยชุดทดสอบสารประกอบโบรอนในน้ำแช่ไม้ไผ่เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรมไม้ไผ่โดยสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของสารประกอบโบรอนในบ่อแช่ไม้ไผ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำผ่านเทคโนโลยี AI LOT ที่ช่วยวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพของสารละลายลดต้นทุนการผลิตยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอีกทั้งยังสามารถต่อยอดสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และการถนอมเนื้อไม้อื่นๆได้ในอนาคตซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทเชียงใหม่ไลฟ์คอนสตรัคชั่นจำกัดและระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนเข้ากับการบำบัดด้วยโอโซนปราศจากยาปฏิชีวนะเป็นนวัตกรรมที่ผสานเทคโนโลยีการบำบัดน้ำด้วยโอโซนและไมโครบับเบิ้ลเข้ากับระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจำกัดเชื้อโรคลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในระบบเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ำที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวโน้มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนของโลกซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัทเมดคลินไทยแลนด์จำกัดโดยทั้งสองผลงานถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการนำองค์ความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยไปแก้ปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรมพร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการขยายผลในวงกว้างซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
13: ปิดท้ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านสผอ.ภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีประจำปี2569ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน พระวิสุทธิวัชราภรณ์เจ้าอาวาสวัดลัทธิวันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ณวัดลัทธิวันหรือวัดพระนอนขอนตาลตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการจัดนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอดีเด่นจาก8จังหวัดภาคเหนือการนำเสนอผลงานของเครือข่ายคุณธรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อสพอยุคใหม่ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในสังคมยุคดิจิทัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และขับร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรมรวมถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมโดยในวันที่22กรกฎาคม2569เวลา 13:00 น.จะมีพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีและวันที่23กรกฎาคม2569เวลา 10:00 น.จะมีกิจกรรมเปิดโครงการโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านสพอภาคเหนือโดยอธิบดีกรมการศาสนาจะเป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรมและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้ไปติดตามสารคดีพิเศษกันครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ

0: ี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ำใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการการสอบได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกสท.ในวันพรุ่งนี้และขอให้ดำเนินงานไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ย้ำว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการเพิกถอนหรือดำเนินการใดๆเนื่องจากกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นมติที่มาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรพบข้อสงสัยการแก้ไขคะแนนผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 รายเร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าน
3: ายอัศพลตรายสรณภพประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายที่ประกาศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่สอดคล้องระหว่างคะแนนที่ประกาศกับข้อมูลกระดาษคำตอบมีข้อมูลว่าแฟลตไรท์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันมีรายละเอียดไม่ตรงกันและอาจมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งมอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการมีมติขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบบรรจุภาครัฐต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางอิสลาม
4: นายอามัดอิสันประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสตรีมุสลิมในการเป็นกำลังหลักของครอบครัวชุมชนและสังคมจึงจัดโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสตรีมุสลิมตามหลักศาสนาอิสลามให้มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้แทนฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนในทุกจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทางอิสลามนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันล็อกฟันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569

ใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: เจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทานอาหารทานข้าวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนพักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วก็ยังมีเครื่องรับวิทยุอยู่นะก็ฟังรายการเป็นเพื่อนกันนะครับวัยรุ่นยุค80วัยรุ่นยุค90ทั้งหลายนะครับก็คงจะมีเครื่องวิทยุอยู่ประจำอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราเคยฟังเคยติดตามนะหลายๆคนก็อาจจะขับรถขับรากันอยู่ในช่วงนี้นะครับใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับยามค่ำคืนแบบนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาตลอดทั้งวันถึงช่วงเวลานี้เอี่ยวสุรชัยจะมีเพลงเพราะมีเรื่องดีๆมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 คลื่นนี้นะครับเสียงอาจจะมีแหบๆไปบ้างนะไม่แน่ใจว่าวันนี้อาจจะพูดมากไม่ได้เกี่ยวกับดื่มน้ำเย็นอะไรนะครับหรือว่าไม่ได้กินลำไยนะ อาจจะพูดมากไปเองนะครับช่วงเริ่มต้นรายการในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมาพูดถึงลักษณะอากาศกันก่อนนะภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับภาคเหนือตอนบนของเราฝนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่แต่ก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางที่บางแห่งนะครับไม่ว่าจะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ใกล้ๆกันเนี่ยนะแล้วก็จังหวัดน่านข้ามไปฝั่งตะวันออกนู่นนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับอาจดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนใครไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆนะครับเดี๋ยวเอียวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมอบให้ได้ฟังกันอาจจะเป็นยาอีกขนาดหนึ่งนะที่ช่วยรักษานะรักษาทางด้านจิตใจนะครับฟังเพลงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับฟังเพลงเพราะๆกลิ่นอายของความเป็นคนเหนือคนเชียงใหม่บ้านเราเนาะเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานกันไว้นะครับมีเพลงก็ส่งเสริมกันเอามาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่เขาบอกว่าบูรณาการเนี่ยนะวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบคลัสเตอร์มุ่งยกระดับการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับผู้ว่ารัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปเปิดการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มที่1 นะครับโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนก็มาเข้าร่วมกันพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนครับเรายกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดนะครับแล้วก็สนับสนุนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มพื้นที่หรือที่เขาเรียกว่าคลัสเตอร์นั่นนะฮะตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับสำหรับกลุ่มพื้นที่จัดการขยะคลัสเตอร์กลุ่มที่1ก็มีอบจ.เชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะครับครอบคลุมอปท.ในพื้นที่12อำเภอนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอ

เมืองเชียงใหม่แม่ออนสันกำแพงสารพีหางดงสันทรายสะเมิงแม่ริมดอยสะเก็ดอันนี้ก็คือในโซนกลางนะครับลืมไปมีอำเภอพร้าวอีกหนึ่งอำเภอนะครับเชียงดาวด้วยมีเชียงดาวด้วยที่เขาได้แจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมในกลุ่มคลัสเตอร์ที่1เนี่ยรวมทั้งหมด124แห่งนะครับโดยปัจจุบันเนี้ยอบจ.เชียงใหม่ก็ทำการแปลสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงขยะแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งได้ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบแล้วเสร็จสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าวันละ650ตันนะโอ้โหมันเยอะนะขยะเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แจ้งความประสงค์จะนำขยะเข้าสู่ระบบแล้วกว่า80แห่งนะครับคาดว่าจะมีปริมาณขยะเข้าสู่ระบบประมาณ487ตันต่อวันแล้วก็ยังสามารถรองรับขยะจากสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์เพิ่มได้อีกนะฮะการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรคแนวทางการขับเคลื่อนต่างๆนะครับว่าจะมีแผนอะไรยังไงนะครับจะร่วมกันผลักดันจะร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นจังหวัดสะอาดนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อยกระดับการจัดการสาธารณะโดยเฉพาะเรื่องของความสะอาดแล้วก็การกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ให้มันมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือแนวทางปลายเหตุนะนะการจัดการขยะเนี่ยแต่จะให้ดีเนี่ยมันต้องลดการสร้างขยะนะครับแล้วก็แยกขยะในครัวเรือนของเรานะครับท่านผู้ฟังครับนะอันไหนที่ไม่ให้เป็นขยะได้เนี่ยนะครับก็จะดีเนาะเอามารีไซเคิลมารียูสนะครับแล้วเอามาเป็นปุ๋ยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเอาเป็นปุ๋ยบำรุงพืชบำรุงดินได้นะครับถ้าเราแยกนะแต่ถ้าเรารวมกันไปเนี่ยมันก็กลายเป็นขยะนะครับแล้วก็เน่าเสียกลิ่นเหม็นนะฮะอันนี้ก็นำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็พยายามจัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มคลัสเตอร์นะครับแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับฟังเพลงกันต่อนะครับ

เมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับนะมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งเพลงเพราะๆนะครับก็สลับกันไปนะจะฟังเพลงอย่างเดียวก็ได้แต่ความบันเทิงเนาะจะเอียวสุรชัยมาเล่าอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกใช่ไหม นะมันต้องมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องน่ารู้ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับในยามที่มีเหตุเพศภัยต่างๆนะสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยบางทีมันมีข่าวปลอมเนาะที่คนกุเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องเท็จขึ้นมายิ่งยุคนี้มีออนไลน์เนี่ยนะยิ่งสร้างข่าวมาเพื่อที่จะเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ต่างๆนะครับสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้สำหรับผู้ที่ได้อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเรื่องนี้นะครับการสร้างเรื่องเท็จเนี่ยจนสร้างความตื่นตกใจมีความผิดทางกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา384เขาบอกว่าผู้ใดแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะนะครับจะเอายอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับมีโทษเลยนะสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรแจ้งไปได้เลย1599ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะข่าวไหนเนี่ยมันไม่น่าจะจริงนะมันเป็นข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวลวงกุข่าวขึ้นมาโทรแจ้งได้นะครับที่ตำรวจนะฮะ1599 1599ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนเรื่องที่เอียวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าในรายการทุกวันนี้นะไม่ใช่เป็นข่าวกุเนาะเป็นข่าวจากทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ไปทำข่าวแล้วก็นำมาเผยแพร่นะครับก็ขยายผลเล่าออกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อต่างๆด้วยนะที่ได้นำข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำไปขยายผลต่อยินดีอย่างยิ่งเลยทั้งข่าวทั้งภาพวิดีโอทั้งภาพนิ่งเรายินดีที่จะให้นำไปใช้นะครับนะนำไปใช้ได้เลยนะครับช่วยกันขยายข่าวขยายความให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเพราะจะได้เป็นประโยชน์กันนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็ผนึกกำลังทั้งสคบทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ไปตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดในกรุงเทพมหานครนะครับไปคุมเข้มกันเถอะว่างั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนบางทีเอารถไปซ่อมที่นั่นที่นี่นะครับแล้วไม่มีคุณภาพนะกลับมาก็เสียอีกละนะครับบางที่ก็ไม่มีบินไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยนะโอ้โหมีการร้องเรียนมากถึง 1,700 เรื่องเลยนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่ารถยนต์เนี่ยคือทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ทุกวันถ้าซ่อมได้ดีรถก็กลับมาใช้ได้ดีใช่ไหมครับถ้าซ่อมไม่ดีเดี๋ยวไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่ปลอดภัยนะครับประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบซ่อมแล้วยังเสียหายอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะครับรัฐมนตรีบอกว่ามันไม่ใช่ของ10บาท20บาทเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับอู่ซ่อมรถต่างๆเนี่ยนะครับต้องซ่อมให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับเมื่อมีค่าซ่อมค่าอะไรค่าอะไรเนี่ยก็ต้องขอให้คิดด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินกำกับอยู่ด้วยนะครับนะไม่ใช่เรื่องการขอความร่วมมือนะใบเสร็จรับเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีหลักฐานการรับเงินเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายครับถ้าไปซ่อมที่ไหนแล้วไม่มีหลักฐานการรับเงินเนี่ยนะครับมีฝ่าฝืนเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยนะครับหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับก็ได้นะครับตอนนี้เขาตรวจที่กรุงเทพมหานครนะวันนี้ไป5จุดด้วยกันนะครับไปศูนย์บริการทั้งอู่เล็กอู่ใหญ่เดี๋ยวอนาคตต่อไป
จะสั่งการให้ลงพื้นที่มาตรวจแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นความห่วงใยนะเอี่ยวสุรชัยก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้มั่นใจว่าหน่วยราชการหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะพยายามตรวจสอบทุกเรื่องทุกด้านนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันตอนนี้ฟังเพลงนะครับ

มืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพิเศษของชรบ.นะครับนั่นก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยนะครับชรบ.ชรบ.เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีการจัดกิจกรรมนะครับจัดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ประจำปี2569นะครับงานนี้เขาก็จัดขึ้นเพื่อที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชรบ.ถือว่าเป็นกำลังภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกิจการของฝ่ายปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขากำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีนะครับนอกจากเป็นวันหวยออกแล้วเนี่ยยังเป็นวันชรบ.ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเววันนี้ชรบ.หรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยถูกหวยกันบ้างหรือเปล่านะเนื่องในวันชรบ.เนี่ยนะก็จะได้รำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของชรบ.ที่เสียสละครับป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยเหตุภัยฉุกเฉินต่างๆเอี่ยวสุรชัยก็ขอยกย่องชื่นชมเลยนะครับชรบ.ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อ่านสารของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมกับให้โอวาทแก่สมาชิกชรบ.ด้วยนะครับได้ฝากแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ไว้3ประการนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังภัยก็ขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมต่างๆนะครับผู้ว่าบอกว่าหากพบสิ่งผิดปกติต้องรีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ยังฝากเรื่องของการเป็นที่พึ่งของชาวบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือว่าเหตุฉุกเฉินแล้วก็ประสานงานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและการทำงานด้วยความถูกต้องโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของประชาชนแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับประชาชนเนาะทำเพื่อสังคมก็ได้บุญนะได้บุญนะครับถือว่าได้สร้างสิ่งดีๆได้สร้างประโยชน์ให้กับหมู่บ้านและก็ชุมชนนะชรบ.ทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้เขาก็กล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับในงานเขาก็ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หมวดชรบ.ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละบอกเลยนะผลการคัดเลือกได้แก่ชนะเลิศนะครับหมวดชรบ.บ้านแม่นาปากนะครับตำบลหอแม่หอพระอำเภอแม่แตงนะครับอันนี้ชื่นชมเลยนะครับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่หมวดชรบ.บ้านเมืองน้อยบ้านแม่เมืองน้อยตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมวดชรบ.บ้านแม่สาหลวงตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมแล้วก็มีรางวัลชมเชยด้วยนะครับได้แก่หมวดชรบ.บ้านเชียงยืนตำบลยางเนิ้งอำเภอสารพีก็ขอแสดงความยินดีกับหมวดชรบ.ทุกที่ทุกแห่งด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละฟังเพลงเพราะนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับขอให้มีความสุขนะได้ผ่อนคลายกันในยามค่ำคืนนะครับเอี่ยวสุรชัยจัดรายการในยามค่ำคืนแบบนี้ก็ถือว่าได้ผ่อนคลายไปด้วยนะครับอย่างน้อยได้พูดได้เล่านะครับแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสนะมีเวลาเราก็สามารถนำเรื่องราวดีๆมาพูดมาเล่าในรายการนะครับก็ตั้งใจนะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะจัดรายการไปจนเกษียณนู่นแหละนะครับยอมเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้สร้างประโยชน์เนาะเรามีความถนัดทางด้านไหนเราก็ร่วมด้วยช่วยกันทางด้านนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์กันนะครับโอ้เรื่องของการออกกำลังกายนะครับผู้ว่ารัฐพลนราดีศรต้องอ้างผู้ว่านะจะได้มาเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นแสงนำใจไทยทั้งชาติครั้งที่12ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆกิจกรรมนี้จัดขึ้นทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติป้องกันอัมพาตนะครับถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติกันด้วยนะครับอยากจะเชิญชวนให้กับทุกคนทุกท่านได้หันมาออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ของเราครับร่วมสมัครร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงร่วมสร้างกุศลกันด้วยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเดินวิ่งเขาจะจัดในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่อากาศบรรยากาศก็คงจะดีดีละนะครับท่านผู้ฟังครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับก็จะสมทบเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นในการจัดกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับท่านผู้ชมครับแม้ก็เผลอพูดท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะครับค่าสมัครนะครับค่าสมัคร360บาทสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับมีเสื้อให้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มอายุไม่เกิน18ปีน้องๆเยาวชนค่าสมัครเพียง240บาทเท่านั้นนะครับ240บาทครับโดยเสื้อเนี่ยนะครับส่งฟรีเลยนะครับชุดแข่งขันเนี่ยส่งฟรีเลยนะเราสามารถที่จะนำเงินค่าสมัครเนี่ยนะครับไปเป็นสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าออกกำลังกายนะออกกำลังกายสม่ำเสมอลด4โรค6พฤติกรรมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เขาก็จะเชิญชวนไปทุกอำเภอนะครับทุกหน่วยงานนะได้มาร่วมกันนะครับใครไม่สะดวกวิ่งนะครับสมัครไว้แต่ไม่วิ่งก็ไม่เป็นไรถ้าจะเอาบุญนะครับถ้าจะเอาบุญนะ360บาทสมทบทุนเข้ามาได้เลยนะครับไม่วิ่งก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับวันดังกล่าวอาจจะไม่ว่างเนี่ยสามารถที่จะสมัครเพื่อทำบุญได้นะครับประชาชนทั่วไป360บาทสำหรับกลุ่มอายุ240บาทนะครับท่านก็สามารถที่จะร่วมสมัครกันได้นะครับลองค้นคำค้นได้เลยนะเสิร์ชมาได้นะครับสำหรับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับเอี่ยวสุรชัยมาบอกมาเล่านะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณนะที่ได้ติดตามกันนะครับคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณกับผมเอียวสุรชัยครับเอาก่อนจากกันไปครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ฮะวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับขอเชิญชวนชาวเหนือมาร่วมงานเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1นะมาเช็คสุขภาพเติมความรู้ดูนวัตกรรมสุขภาพแล้วก็มาร่วมออกกำลังกายไปด้วยกันนะครับกิจกรรมดีๆมีมากมายเลยนะภายในงานเนี่ยทั้งเรื่องของการตรวจสมรรถภาพร่างกายฟรีนิทรรศการนวัตกรรมล้ำสมัยแล้วก็เมนูสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนะมีการเสวนามีการให้ความรู้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 4:00 นเป็นต้นไปนะครับด้านหลังนี่เลยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะติดตั้งเครื่องเสียงอะไรแล้วนะเสียงมาถึงที่ทำงานห้องทำงานเอี่ยวสุรชัยนี่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้หยุดไปก่อนนะครับคงเซตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้เมนูสุขภาพจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเขาจะมาโชว์ให้ดูมาสาธิตให้ดูว่าเป็นอะไรบ้างแล้วก็มาตรวจสุขภาพร่างกายกันนะครับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายพร้อมคำแนะนำจากแพทย์นักกายภาพบำบัดแล้วก็นักโภชนาการนะครับมีนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพนะฮะแล้วก็มีหลากหลายเรื่องหลากหลายอย่างโดรนส่งยานะครับมี Health Rider มี Sky Doctor อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ที่พูดไปช่วงที่แล้วเนี่ยนะเอาเชิญชวนกันนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่ตอน3ทุ่มนะโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับพักผ่อนกันให้เยอะๆราตรีสวัสดิ์ครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติ68โครงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวัสดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3ได้พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จกำชับให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทสัปดาห์หน้าน
7: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคลองร.1ดำเนินการซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลาลดผลกระทบจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการเสนอของงบกลางวงเงินกว่า800ล้านบาทเพื่อดำเนินงานนั้นขณะนี้สำนักงบประมาณได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำเอกสาร ดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าต่อไปส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทานรับมอบยานพาหนะของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน88คันพร้อมมีการระบุข้อความว่าภารกิจสันเขื่อนพร้อมดูแลนักตกปลานั้นว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแต่การนำรถยนต์ราชการไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ถือเป็นความผิดและได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลพวงจังหวัดสงขลาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาตลิ่งพังรองรับสถานการณ์อุทกภัย
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดัน2โครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดแรกบริเวณคลองบางดานเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแห่งใหม่พร้อมติดตั้งราวกันตกระยะทางประมาณ500เมตรหลังพบตลิ่งพังต่อเนื่องจนเข้าใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางดานรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข407เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีตพร้อมทางเข้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันทั้ง2โครงการให้เกิดขึ้นโดยเร็วยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพะวงและพื้นที่ใกล้เคียงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
7: โอเคครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้ผมเชิญชวนไปเที่ยวงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีกันด้วยนะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่15แล้วคึกคักมากเลยนะ15ถึง21กรกฎาคมนะแข่งกันที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับอำเภอเมืองปทุมธานีอยู่แค่นี้เองนะคนอยู่ปทุมก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ใครที่พอมีเวลาก็หาโอกาสมาเที่ยวกันมีบูธสินค้าชุมชนเป็นร้อยๆบูธเลยนะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะชั่วโมงที่2อย่างที่เกริ่นไว้นะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรคุณหมอมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็วันนี้คุณหมอใส่เสื้อลายๆนะผมไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะเนี่ยจะอาร์เจนตินาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นลายอาร์เจนตินาหรือเปล่านะครับแต่เมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาชนะอังกฤษนะแฟนอังกฤษผมว่าดูแล้วคงหงุดหงิดไม่รู้คุณหมอหงุดหงิดหรือเปล่าคุณหมอครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีพี่รงครับสวัสดีคุณลุงครับ
7: เมื่อคืนดูอังกฤษหรือเปล่าคุณหมอ
8: ดูครับ
7: ดูแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
8: ก็ผัดโลกเนี่ยได้ตามกับ
7: ทำยังไงได้อย่างนั้นใช่ไหม
8: เล่นดีๆก็ปุ่นไปได้ฮะครับแหมทีมก็มีลีโอเนลเมสซี่ฮะไปปล่อยให้เขาแบบเรียบร้อยเน
7: ี่
8: ย
7: ปล่อยให้เขาเล่นสบายๆแบบแทบไม่มีตัวไล่บี้ไล่ประกบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วเขาโยนซ้ายโยนขวาจริงยิงหน้ากรอบเขตโทษป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนผมนอนดูอย่างลุ้นในใจโดนแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
8: แต่ก็แอบดีใจนะตอนนั้นแบบง่วงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหัวต่อไปพรุ่งนี้จะไปทำยังไงเนี่ยเรียบร้อยฮะ90 นาทีนอน
7: นอนแล้วจะน่าเป็นแบบนี้บ่อยนะตามหลังเข้ามาแล้วมาชนะช่วงนาทีสุดท้ายท่วงต่อเวลาเนี่ยตลอดเลย
8: คร
7: ับ โอ้โหบอลนั้นลูกกลมๆจริงๆเลยอะแต่ว่าคู่ชิงเนี่ยเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานี่ถูกคู่เลยนะคุณหมอเนาะ
8: โอ้ฮะวันอาทิตย์นี้ฮะ
7: อ้าวแล้ว
8: ดีใจฮะจบสักทีฮะ
7: แล้วเสื้อที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อทีมไหนคุณหมอ
8: ันนี้เสื้อธรรมดาไม่มีอะไรฮะครับตอนแรกท่านกิจชนะจะใส่เสื้อกิจมาอันนี้ก็
7: อังกฤษแพ้ก็เลยใส่เสื้อบอลธรรมดาธรรมดามา
8: เป็นบอลเพื่อสุขภาพ
7: โอเคโอเคอ่ะเชิญครับคุณหมอครับคุณหมอคงจะง่วงๆนะวันนี้เชิญครับ
8: เมื่อกี้ทางพี่บุญโรมโวยเรื่องแข่งเรือน่าสนุกเน
7: า
8: ะวิทย์จำวิทย์นะฮะจริงๆแข่งเรือไทยนี่ผมว่าสนุกนะสนุกแบบเป็นกีฬาที่สนุกเลยทีเดียวนะฮะดูนักเด็กทักเนาะเป็นส่วนที่เที่ยวแข่งครับ
7: ครับ
8: ไปดูข่าวสุขภาพกันฮะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้ตามข่าวเรื่องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามที่ตรวจแล้วเจอพยาธิในตับเยอะแยะเลยนะฮะ
7: มีได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับได้ยินข่าวอยู่เหมือนกันครับผมครับผม
8: ว่าเขาเป็นการโดยใช้ชุดคิดที่ตรวจในปัสสาวะนะฮะนะฮะวันนี้กรมควบคุมโรคแถลงข่าวเคยไปผลตรวจยืนยันพยาธิเป็นไหมในตับนะฮะพร้อมย้ำกินสุกปรุงสุกเลี่ยงปลาน้ำจืดดิบป้องกันมะเร็งทอดน้ำดีนะครับการเปิดเผยของนายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองพยาธิเป็นไหมตับนะฮะในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยระบุว่าจากการใช้ชุดตรวจปัสสาวะOVATK คัดกรองนิสิตจำนวน 1,200 รายนะฮะพบผลบวก451รายกองระบาดวิทยาได้ร่วมมือกับโรคติดต่อทั่วไปและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นลงเก็บพื้นที่ตัวอุจจาระเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับตัวอย่างมาทั้งสิ้น309รายนะฮะและจากผลการตรวจด้วยเทคนิคที่ไฟคาโต้แคสและ FBCP พบยืนยันติดพยาธิไหมในจำนวน4รายนอกจากนี้ยังตรวจพบพยาธิชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่พยาธิไม้ลำไส้ขนาดเล็ก4รายพยาธิตัวตื่น5รายพยาธิเส้นได้2รายและพยาธิแส้ม้า1รายทั้งนี้กรมควบคุมโรคมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานจ่ายยาญาติอย่างชัดเจนโดยจะให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อเมื่อเวลาแล้วพบผลบวกเท่านั้นพร้อมกันนี้จะเร่งร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชุดทดสอบทางปัสสาวะในทางที่ต่อไปเพื่อระวังการโรคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสถานการณ์โรคพยาธิในไม้ในตับของไทยในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการติดเชื้อการตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่ที่เสี่ยงสูงลงจาก116ในปี2559ลงมาอยู่ที่ร้อยละ2.53 ในปี 2568 อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและภาคตอนบนจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญนะทั้งนี้ในปี 2568 กรมควบคุมโรคได้ยกระดับการคัดกรองสูงในพื้นที่ผู้โดยสามารถตรวจอุจจาระคัดกรองประชาชนไปได้ถึง 240,220 รายนะครับมีผลบวกจำนวนติดเชื้อ 6,047 รายและเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านในตรงเจือเหล่าสิขาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวถึงว่าญาติใบไม้ตับจัดเป็นภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายได้ยาวถึง 20-30 ปีโดยในระยะแรกมักจะไม่สังเกตนะฮะตัวอ่อนญาติจะอาศัยอยู่บริเวณเนื้อใต้เกล็ดและครีบของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเมื่อประชาชนบริโภคปลาดังกล่าวที่ปรุงไม่สุกตัวอ่อนพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเพิ่มความเสี่ยงการนำไปถึงโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงกว่าผู้ไม่ติดเชื้อ 5.5-6.4 เท่าซึ่งตรงนี้มีอัตราแรงและเสี่ยงชีวิตสูงนะครับนะฮะก็เอาข่าวมาฝากครับว่าทีนี้มันมี2นัยยะนะครับก็คือที่ยอดมันเยอะๆถ้ามันเป็นคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะซึ่งอันเนี้ยเขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ปกติการตรวจตามมาตรฐานเนี่ยจะต้องตรวจทางอุจจาระเท่านั้นนะครับแต่ว่าใช้ในการตรวจนิสิตมาราชภัฏมหาสารคามเนี่ยเป็นการเทสตรวจปัสสาวะซึ่งมันเป็นอย่างกับสกรีนนิ่งเทสเท่านั้นครับคนที่โพสิทีฟเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจโดยอุจจาระโดยวิธีที่เฉพาะเจาะจงหมายถึงจะวินิจฉัยว่าติดเชื้อแล้วก็ได้รับการรักษานะครับซึ่งผลตรวจตรงนี้ก็เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีความเช ึ่งตรงมากกว่านี้นะผมเชื่อว่ามันคงมีการพัฒนาชุดฟิตได้อย่างพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็มองข่าวนี้ในแง่ดีนะคือมันเหมือนกับสร้างความตื่นตัวโดยผู้ชมนะเพราะว่าตัวโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคือสูงเป็นลำดับต้นของโลกเลยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ทางเขตทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยนะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมในแง่ของการอิปาน้ำจืดนะครับอิปาน้ำจืดแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อพยาธิเป็นไม้ตับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะมะเร็งท่อน้ำดีนะครับเพราะนั้นควรต้องหลีกเลี่ยงนะผมไปค้นดูของเว็บไซต์ไทยรัฐนะฮะเขาให้เช็ค10เมนูนะฮะ10เมนูอาหารที่เสี่ยงต่อการติดโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับนะฮะเพราะว่ามันทำจะปลาน้ำจืดดิบนะฮะหรือว่าสุกไม่ทั่วถึงนะฮะไปดูกันว่าเมนู10เมนูเนี่ย
7: มีอะไรบ้าง
8: ถ้าจะกินต้องทำให้สุกอ่ะแต่ว่าเมนูบางอย่างอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมการกินดิบอ่ะ อาจจะต้องเลี่ยงนะฮะลองดูนะ
7: ครับ
8: หนึ่งคือก้อยปลาฮะก้อยปลา
7: ก้อยปลานะก้อยปลาครับผม
8: อันนี้เสี่ยงสูงเลยนะครับนะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยแม้จะคลุกกับซาวพริกเกลือสมุนไพรก็ฆ่าตัวอ่อนยากได้นะครับก้อยปลานะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานแบบดิบสองคือปลาสดนะฮะนะครับการกินปลาน้ำจืดสดๆไม่ว่าจะเป็นแลบเป็นชิ้นเป็นเมนูนี่เสี่ยงแน่แล้วนะครับสามครับปลาต้มฮะเขาบอกว่าปลาต้มเนี่ยจะผ่านกระบวนการการหมักแต่การหมักเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำลายตัวอ่อนของพยาธิได้ทั้งหมดนะฮะถ้าต้องการต้องนำไปทอดหรือปรุงให้สุกก่อนเสมอ
7: คือไม่ตาย 100%ปลาส้มไม่ตายยังมีค้างอยู่นั้นจะต้องผ่านความร้อนความร้อนต้องขนาดไหนครับคุณหมอครับ
8: มันต้องให้สุกเลยฮะ
7: สุกเลยนะโอเคครับ
8: ใช่ครับ
7: รสชาติจะเปลี่ยนไปก็แต่สุกแล้วปลอดภัยกว่านะครับ
8: ใช่ครับที่สี่ฮะปลาจ่อมพึ่งลม
7: อ๋อปลาจ่อมเมื่อก่อนผมชอบกินนะมันเปรี้ยว
8: อันนี้ผมไม่รู้จักคนเป็น
7: ปลาเล็กๆเขาหมักแบบหมักกับข้าวแล้วมันออกเปรี้ยวปลาเล็กๆปลาเล็กปลาน้อยปลาจ่อมกุ้งจ่อมอะไรเงี้ยครับผม
8: ก็คือถ้าทานก็ต้องปรุงด้วยความร้อนนะฮะ เมนูที่ห้าฮะหม่ำปลาฮะพี่โน
7: โอ้เคยกินแต่หม่ำเนื้อแต่หม่ำปลาไม่เคยกินนะ
8: ครับเมนูที่หกฮะอันนี้ตกใจนิดหน่อย
7: อะไรอ่ะ
8: คือปลาหมกไฟฮะ
7: อ๋อหมกไฟแต่มันอาจจะสุกไม่ 100% ใช่ไหม
8: ใช่แล้วก็เมนูที่เจ็ดด้วยคือปลาปิ้งก็คือปลาปิ้งปลาเผาปลาย่
7: าง
8: ที่เรากินกันเนี่ยแต่ว่าเราก็ดูเหมือนสุกใช่ไหมแต่มันถ้าปิ้งไม่สุกไม่ถึงอ่ะมันจะมีส่วนที่ยังไม่ถึงเนี่ย
7: คือต้องสุกให้ถึงข้างในอ่ะถึงลำไส้มันสุกให้สุกจริงๆอ่ะ
8: มันจะต้องสุกแบบนั้นเถิดนะคร
7: ับ
8: เมนูที่8ครับลาบปลาฮะลาบปลานะเมนูที่9คือปลาท้านะนะเมนูที่10ครับเจ่าบอง
7: เจ่าบองนี่ส่วนใหญ่จะดิบเลยเจ่าบองปลาสับเจ่าบองคือปลาสับเราจะดิบดิบเขาก็มิแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีทั้งสุกทั้งดิบนะแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกนะถ้าจะให้ปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ตับเนี่ยต้องสุก 100% นะครับ
8: คือ

0: ทำให้ทางสุขนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ไปทำให้ทางสุขดีกว่านะฮะเพราะว่ามันสำคัญจริงๆฮะเพราะว่า
1: ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยครับ
0: ค
1: ือไปเสี่ยงกินดิบๆสุกแล้วไปเป็นเนี่ยเจอพยาธิไปไหมในตับแล้วมะเร็งนะมะเร็งอะไรนะท่อน้ำดีโอ้ยไม่คุ้มครับไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มนะก็เลยวันนี้จะเอาเรื่องนี้มาคุยให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับว่าความสัมพันธ์ของพยาธิในไม้ตับกับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันไงเนาะเกี่ยวกันยังไงอีกอันนึงเป็นพยาธิเนาะอีกอันนึงเป็นมะเร็งเนาะดูเอ๊ะมันยังไงแล้วอาการแต่ละอันมันต่างกันยังไงนะลองสรุปให้ฟังสั้นๆนะอย่างแรกเลยก็คือนะครับมาดูรู้จักพยาธิในตับกันก่อนนะชื่อของมันเนี่ยชื่อ Opisthoptis viverini นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นพยาธิที่รูปร่างมันจะต่างจากที่เรารู้จักทั่วไปปกติพยาธิมันจะมีตัวกลมตัวแปดยาวๆใช่ไหมแต่มีพยาธิไม้ตับก็คือตรงตัวนะครับมันตัวมันเป็นไม้อะนะครับ แล้วก็จะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือฟางขึ้นนะครับการติดต่อเนี่ยก็จะติดต่อทางการกินนะครับก็รับประทานปลาดิบนะฮะปลาน้ำจืดดิบพวกนี้ที่เมนูเมื่อกี้ที่เราฟังไปแล้วทีนี้พอกินดิบเข้าไปเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเนาะพอเข้าสู่ลำไส้เล็กปุ๊บเอาเนี้ยมันก็จะชัยไปที่เรียกว่าท่อเปิดน้ำดีนะฮะลำไส้เล็กเนี่ยมันจะมีลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะมีท่อน้ำดีมาเปิดไอ้พยาธิตัวเนี้ยอ่อนเนี่ยมันก็จะชัยเข้าไปครับพอชัยเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าท่อน้ำดีพอเขาท่อน้ำดีปุ๊บเขาเนี่ยนะครับมันไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะฮะอยู่ในท่อน้ำดีแล้วนะครับพอมันไปเจริญเติบโตครับสิ่งที่มันทำก็คือมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองการอักเสบเรื้อรังนะฮะเพราะว่าตัวพยาธิเนี่ยจะไปเกาะติดผนังกับท่อน้ำดีเลยแล้วพอร่างกายพอรู้ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนาะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบเรื้อรังขึ้นมานะฮะทีนี้พออักเสบขึ้นมาจะมีปฏิกิริยาตามกลไกตามปกติของร่างกายนี่แหละมันก็จะกระตุ้นให้ท่อน้ำดีเนี่ยหนาตัวขึ้นนะฮะอักเสบก็จะมีผังผืดมาทำให้ทางเดินน้ำดีเนี่ยผิดปกตินะครับแล้วก็มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลนะครับเปลี่ยนแปลงในระดับ DNA เลยมันจะเปลี่ยนแปลงยีนตรงนั้นเนี่ยให้เกิดเรียกว่าการกลายพันธุ์นะฮะของเซลล์ท่อน้ำดีบริเวณนั้นเนี่ยจากของเดิมเนี่ยเซลล์ที่มันเป็นปกติปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมานะครับนะฮะอันนี้จะเป็นกลไกที่ตัวพยาธิเนี่ยมันจะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมามะเร็งเนี่ยเขาเรียกเป็นท่อน้ำดีภาษาแพทย์เขาเรียกโคแดงจิโอคาซิโนมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเรารักษาไม่ทันเนี่ยมันให้ชีวิตเลยนะครับอาการของพยาธิใบไม้ตับมีอาการอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้ามีจำนวนมากเนี่ยก็จะมีอาการแน่นชายโครงขวานะฮะท้องอืดคลื่นไส้ตับโตนะฮะมีท่อน้ำดีอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะมีเกิดยิ่วในน้ำดีได้การวินิจฉัยนะครับพยาธิไม้ตับก็ต้องตรวจหาไข่พยาธิอุจจาระนะครับการทำอัลตราซาวด์ก็จะพบว่าท่อน้ำดีเนี่ยมีการขยายตัวนะครับถ้าคุณหมอเขาสงสัยก็จะต้องใช้ CT หรือ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวท่อน้ำดีหรือเปล่าการรักษาพยาธิครับโชคดีที่ตัวพยาธิไม้ตับเนี่ยมาตอบสนองกับยาฆ่าพยาธิที่ค่อนข้างดีนะฮะยาที่ใช้เนี่ยมันจะชื่อว่าพาซิควอนเทโอนะฮะรับประทานวันละ3เวลากินวันเดียวนะครับรวมขนาดยาเนี่ย15มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับก็มีมาตรฐานที่ปัจจุบันเนี่ยได้ผลดีมากๆในการรักษาเรื่องของพยาธิไม้ตับนะฮะก็กลุ่มที่น้องนักศึกษาที่เจอพวกนี้ก็ได้รับการรักษาหมดแล้วนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะมีการตรวจและต่อว่าหายหรือยังหายก็จบนะครับทีนี้ตัวมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยเสี่ยงนะฮะของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากพยาธิในตับเป็นที่โยงนะฮะแต่เกิดเป็นได้นะครับอยู่ดีๆเซลล์มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมะเร็งของเซลล์เองบางคนก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นก้อนนิ่วนะครับที่มันอยู่ในท่อของตับท่อทางเดินน้ำดีเนี่ยทำให้การทางเดินน้ำดีอุดตันกระตุ้นให้เกิดแต่ว่าปัจจัยสำคัญในประเทศไทยคือพยาธิไม้ตับนะฮะอาการสำคัญของมะเร็งท่อน้ำ

0: ดีมีอะไรก็จะมีลักษณะตัวเหลืองฮะเป็นดีซ่านตาเหลืองตัวเหลืองมีอาการคันตามตัวเพราะว่าไอสารเหลืองมันให้คันนะปัสสาวะจะมีสีเข้มนะครับอุจจาระจะสีซีดเลยเพราะว่าเกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดิบน้ำหนักนะฮะอุดอาหารดิบไอโครงด้านขบนะครับการตรวจวินิจฉัยก็จะพบการผิดปกติของผลเลือดของตับเนาะนะฮะจะมีค่าเหลืองที่สูงมากเลยมีการอักเสบของตับนี้นะครับตัวที่เป็นมาร์เกอร์ CA19เนี่ยอาจจะมีความสูงขึ้นได้การตรวจประเมินก็จะต้องมีการอัลตราซาวด์ทางดีทีที่เอามาใช้เพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดีก็กับมะเร็งในกลุ่มอื่นนะครับคือถ้าเจอระยะแรกโชคดีสมมติเจอระยะแรกเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสหายขาดได้ก็จะตัดหมดเลยฮะยกดวงเลยนะครับเอาไปออกไปหมดแล้วก็อาจจะต้องตัดลำไส้เล็กบางส่วนด้วยนะครับอันนี้มีโอกาสหายขาดแต่ถ้าเจอในระยะลุกลามที่ส่วนใหญ่เนี่ยโชคไม่ดีที่เวลาเราเจอเนี่ยเราก็จะเจอในระยะลุกลามแล้วเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาการมันไม่มากนะอย่างที่บอกอะนะพยาธิเต็มไปมาอาการยังไม่เยอะนะครับอุดตันมากๆเป็นมะเร็งเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีดีซ่านนะครับถ้ามีดีซ่านเมื่อไหร่ส่วนใหญ่มันลุกลามไปมากซึ่งระยะลุกลามเนี่ยก็จะให้ยาบำบัดยามุ่งเป้านะครับหรือการผ่าตัดระบายทางเดินน้ำดีนะครับก็จะเป็นการรักษาแบบประคองซึ่งถ้าเจอระยะลุกลามเนี่ยก็การยาก่อนโรคไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับการป้องกันครับอย่างเรียนก็คือปลาน้ำจืดนะปลาน้ำจืดปลาเกล็ดขาวทั้งหลายเนี่ยนะครับหันสุกครับถึงมันจะไม่ค่อยแซ่บมันไม่ค่อยนัวเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่านะครับแล้วก็ในเชิงการป้องกันเนี่ยก็แบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็ดีมากก็คือมีการคัดกรองเนาะนะครับทำไปคัดกรองในพื้นที่เสี่ยงตรวจอุจจาระแล้วก็รีบรักษาถ้าเจอรีบรักษาแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้ภาคประชาชนที่ไหนนะครับเพื่อลดการเกิดติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับแล้วก็จะได้ลดการเกิดอุบัติการของมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะครับก็หมอป่าครับสำหรับสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับในช่วงพูดคุยสุขภาพช่วงไลฟ์ครับพี่บุญโรมฮะ
1: ครับ
0: จะตอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยเรื่องความดันสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องเบาหวานต่อฮะ
1: โอเค
0: ก็จะเป็นซีรีส์เลยเบาหวานความดันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นใครบ้
1: าง
0: จะได้รู้ว่าแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วอาหารแบบไหนที่เรากินได้กินไม่ได้เดี๋ยวเราฟังช่วงไลฟ์นะครับ
1: ช่วงไลฟ์วันนี้ในภาคเฟซบุ๊กนะหลังจบภาควิทยุแล้วคือภาควิทยุตอนออกอากาศอยู่เนี่ยมีทั้งวิทยุแห่งประเทศไทยเลยเครือข่ายทั่วประเทศและเฟซบุ๊กที่คุณหมอออกพอห้าทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยวิทยุหมดรายการแล้วแต่ว่าในภาค Facebook Live ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอยังจัดรายการต่อเนื่องอยู่นะผู้ฟังก็สามารถติดตามได้วันนี้คุณหมอบอกแล้วว่าจะคุยถึงเรื่องของเบาหวานนะเบาหวานให้เคลียร์กันไปเลยนะครับอ่ะเราพักฟังสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยุกยาต่างๆที่อยากจะปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์เดิมนะเบอร์เดิม022900473นะครับ022900473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญา ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำไยไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานี

0: ต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยนะครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ022900473นะฮะ022900473เตรียมคำถามไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะพอคุยโทรศัพท์โทรติดก็ทักทายสอบถามได้เลยนะครับสายแรกมารอแล้วจากไหนครับ
2: ครับ
1: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: ตอบพยาธิสักคำถามได้ไหมครับ
1: จะถามเรื่องพยาธิไปไหมในตับใช่ไหมถามเลยครับ
2: ครับผมเพราะเรากินเนื้อดิบปลาดิบเนี่ยถ้าเราก็แช่ฟิตสักสี่ชั่วโมงพยาธิมันตายไหม
3: ไม่ตายครับ
2: ฮะ
3: ไม่ตายครับ
2: ไม่ตาย
3: ครับ
2: ครับผมผมเข
1: ้
2: าใจ
1: ผ
2: ิ
1: ด
2: ไปแล้วเลยว่า
1: แช่ช่องฟิตพยาธิใบไม้ในตับก็ไม่ตายครับ
3: ไม่ตายคร
1: ับ ไม่ตายครับไม่ตายครับไม่ตายครับ
2: ไม่ตายผมนึกว่าแช่ฟิตแล้วพยาธิมันตายไม่ตายนะ
1: ไม่ตายครับเอามากินติดเข้าสู่ร่างกายนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเค
2: จากจังหวัดพังงาครับ
1: พังงานะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคครับ
2: อำเภอตะกัวป่า
1: แต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับมันจะเป็นปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเกล็ดซึ่งจะเป็นปลาเกล็ดครับ
2: ปลาทะเลปลาทะเลกุ้งทะเล
1: ไม่มีไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคุณหมอ
2: กุ้งเป็นพยาธิแบบไหน
1: คนละพยาธิพยาธิคนละตัวกันครับ
2: อ๋อ
1: ครับครับ
2: ครับครับครับผมครับ
1: โอเคครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: แต่จะให้ดีเนี่ยสุกไว้ก่อนเถอะครับนะคุณหมอเนาะ
3: สุกทุกอย่าง
1: สุกทุกอย่างดีที่สุดกับพยาธิไม่มีประโยชน์มันโอ้โหอันตรายเข้าไปในร่างกายแล้วอันตรายครับ
3: หมูเนี่ยไม่ทำไม่สุกก็เดี๋ยว
1: หูดับเป็นโรคหูดับอีกนะพวกหมูพวกเนื้อเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกพยาธิพวกนี้ครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากสิงห์บุรี
1: ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
4: ั
3: สดีคร
4: ับ จะถามว่าไอ้ตัวตีสกับตัวพยาธิเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
3: ต
4: ั
3: วจีสเป็นพยาธิตัวหนึ่งครับจีสเป็นพยาธิเองครับผมเป็นพยาธิตัว
4: เคยเป็นมันเป็นก้อนๆตามผิวหนังนะคะแล้วพอเอาความร้อนไปนาบนาบมันเหมือนจะหนีอ่ะเพราะว่าม
3: ันชัยใช่ไหม
4: ใช่ใช่มันเป็นก้อนแดงๆแล้วมันจะคันค่ะ
3: โอ้ครับครับครับโอ้ครับอาการนี้ภาษาแพทย์เขาเรียกเราว่าไมเกรนนะครับ
4: เหรอคะก็เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันขึ้นสมองแล้วมันจะเสียชีวิตเห็นเขาบอกนั้นนะ
3: ใช่ฮะก็คือเวลามันชัยในสมองก็แล้วแต่ว่ามันจะชัยไปตรงไหนเลยคุณป้าแล้วแต่มันเลยฮะชัยเข้าไขสันหลังก็ขาสองข้างอ่อนแรงชัยไปส่วนโดนตุ้มแขนขาควบคุมก็เหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์นะ
4: ก็เมื่อก่อนชอบทานในพวกประจอมประเจาอะไรดิบๆเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทานแล้วก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: ครับผม
4: แต่เหมือนมันค่ะเหมือนมันหายไปเลยค่ะ
3: มันนะฮะคุณป้าครับพยาธิมันตายไปแล้วครับ
4: ค่ะก็อยากทราบแค่นี้นะคะว่าพยาธิใบไม้กับตัวจี๊ดนี่มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าแค่นี
1: ้โอเคคนละตัวครับคนละตัวครับโอเคเคลียร์นะครับ
4: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับอ้าวสายอื่นที่รออยู่มาโทรมาต่อเนื่องได้เลยครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: ค่ะแล้วจะถามว่าในปูเค็มอ่ะที่เขา ขาใส่ส้มตำอ่ะมีพยาธิหรือเปล่าคะ แล้วก็ปลาร้าที่เป็นขวดที่แม่ค้าเข้ามาทำส้มตำเนี่ยมันฆ่าพยาธิหรือยังคะ
3: ถ้าเป็นปูเค็มถ้าดิบนะก็มีแนวโน้มนะครับปูเค็มเนี่ยที่ผมหาข้อมูลให้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลให
6: ้ปูเค็ม
3: เนี่ยถ้าไม่สุกนะพยาธิที่สำคัญคือพยาธิปอดนะอันนี้พยาธิปอดนะฮะอันเนี้ยก็จะติดต่อกับพวกปูน้ำจืดดิบปูดองปูเค็มพวกนี้นะฮะนะครับก็จะทำให้มันจะไปที่ปอดก็ไอเลื้อรังพวกนี้แล้วก็พยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบไม้พยาธิไม้ลำไส้ได้แต่ก็จะน้อยกว่าพยาธิปอด
5: ค่ะทีนี้ปูที่แม่ค้าส้มตำใช้รู้สึกมันจะเป็นปูทะเลอ่ะปูสแหมอะไรเงี้ยมีพยาธิด้วยหรือ
3: ถ้าเป็นน้ำเค็มอาจจะน้อยเป็นน้ำเค็มอาจจะไม่มีนะฮะ
5: อ๋อค่ะเพราะเมื่อกี้เห็นพูดว่าถ้าเป็นกุ้งอะไรที่ทะเลเมื่อกี้บอกว่าไม่มีพยาธิใช่ไหมคะ
3: คร
5: ับ แต่ทีนี้แล้วปลาร้าที่เป็นขวดอะที่แม่ค้าเขาบอกว่าคือเขาซื้อสำเร็จมาอะไรเงี้ย
6: สุกแล้ว
5: ถ้ามันมีอย.อะไรเงี้ยแปลว่าไม่มีพยาธิหรือเปล่าคะ
3: คือถ้าดูกระบวนการทำอะถ้าเขาบรรจุขวดอะแสดงว่าเขาต้องผ่านกระบวนการผ่านความร้อนมาแล้วแหละซึ่งผมว่ามันน่าจะปลอดภัยได้ในระดับนึงนะ
6: ต้องอ่านสลาก
3: แต่ว่าเวลาเอามาทำจริงๆอ่ะก็ทำให้มันสุกอีกทีนะครับ
6: มั่นใจมั่นใจ
5: คือเราไปซื้อตามแม่ค้าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เลยมาคิดมากไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าคือถ้ามันเกิดสมมติว่าเราไปซื้อส้มตำไทยอ่ะใส่กุ้งแห้งอะไรเงี้ยแต่มันก็เดียวกันอ่ะพยาธิมันก็อยู่ในครกนั้นหรือเปล่าคะ
6: มีส่วนดิถ้าอยู่ในคกมันก็อยู่ติดได้ครับ
5: ติดเนาะ
6: ถ้าไม่ได้ล้างคกอะฮะมันมีโอกาสติดต่อกันได้ครับใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกินดีกว่าค่ะขอบพระคุณค
6: ่
5: ะ
6: โอเคครับครับผมอันนี้ก็โดยเซนส์เลยธรรมดาครับ
3: เดี๋ยวแม่ค้าส้มตำจะมาพังรายการ
6: เถอะไม่หรอกแม่ค้าส้มตำก็ต้องเข้าใจนะครับส้มตำก็ต้องทำให้สะอาดก็ต้องดูแลลูกค้าด้วย
3: ก็ต้องทำให้
6: ถูกอ่ะใช่ต้องทำให้เขากินก็ต้องอย่าให้เขาไปเป็นอันตรายนะฮะก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยโอเคครับสายนี้เชิญถามคุณ
3: ต
6: ้
3: องแยกครก
6: ต้องแยกครกหรือไม่ก็ต้องล้างให้ดีครับสายนี้เชิญครับ
7: ไม่ถามเรื่องพยาธิได้ไหมคะ
6: ได้เลยสุขภาพต่างๆได้ครับ
7: ตอนนี้อายุ55แล้วตอนนี้ขามันเป็นแบบชาๆเหมือนไม่มีแรงอะค่ะเวลาเดินเยอะๆ
3: ส้นเท้าอะค่ะ
7: เวลาเดินแล้วมันเหมือนมันชาๆแล้วเวลาเดินมากๆแล้วมันก็เหมือนไม่มีแรงอะค่ะ
3: ตรงอื่นก็ไม่ชาใช่ไหมชาแค่ส้นเท้าใช
7: ่
3: ไหม
7: ใช่ค่ะมันชาแค่ส้นเท้าแล้วมันเหมือนเท้าตัวเองหนักๆอะค่ะ
3: ก็ถ้าฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายครับ
7: ค่ะแล้วเราต้องทำยังไงคะ
3: หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนนั้นหลีกเลี่ยงการยืนและเดินนะ
7: ค่ะก็เพราะพยายามจะไม่เดินเยอะพอเดินก็จะพักพอมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงก็จะพัก
3: เพราะว่าตอนนี้โดยรูปแบบการชาเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียว
7: ค
3: ่ะคงไม่ใช่เป็นอะไรที่รุนแรงหรอกว่าพอมันบาดเจ็บต้องพักก่อน
7: แล้วอย่างนี้ทานอะไรเสริมได้ไหมคะ
3: ไม่มีเสริมอะฮะเพราะว่ากลไกมันเป็นจากการบาดเจ็บฮะถ้าอยากจะเสริมก็กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกันค่ะเพื่อให้
7: ข้าวกล้องนะคะ
3: ใช่ค่ะ
7: แล้วนมนี่กินได้ไหมคะ
3: กินได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องนะไม่ได้เกี่ยวกัน
7: อ๋อไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
7: ค่ะค่ะแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์อะค่ะ ลูกก็ไม่ค่อยได้กินแล้วตอนนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อะค่ะอยากกินนมกินเสริมได้ไหมคะ
3: ได้ครับไม่ได้ห้ามหรอครับ
7: อ๋อกินได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะ
3: แต่ผมว่าอย่างนี้คือไอ้ที่คุณบอกว่ามันดูไม่มีเรื่องมีแรงอะความหวังมันไม่ได้อยู่ที่นมนะ
7: อ
3: ๋
7: อไม่ใช่อยู่ที่นมใช่ไหมคะ
3: นมมันไม่ได้ว่ากินแล้วเราจะมีแรงอะนมก็เป็นแค่โปรตีนอะ
7: ค่ะ
3: การที่คนเราจะมีเรี่ยวมีแรงมันต้องประกอบไปด้วยสารอาหารที่มันครบหมู่เนาะมันก็ต้องกินให้ครบหมู่กินผักมีวิตามินมีคาร์โบไฮเดรตนะฮะ
7: ค
3: ่
7: ะ
3: มีโปรตีนเงี้ยผมว่า
7: ค
3: ือถ้าอยากกินโปรตีนอะไปกินไข่ผมว่ามันได้โปรตีนมากกว่านมแต่นมมัน
7: เราได้มากกว่าใช่ไหมคะ
3: นมในคนผมพูดจริงๆมันไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่หรอครับคนโตอ่ะ
7: ค่ะ
3: มันไม่ใช่ความหวังอ่ะกินนมอ่ะแพงด้วย
7: ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะฟังตลอดเลยค่ะคุณหมอ
6: ดีครับดีครับ
7: ขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
6: ยินดีครับมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาได้อีกนะครับ
7: ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: ผ่านไปอีกหนึ่งท่านมาต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
8: จากคุณวิชมุจันครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะยาพาราเซตามอลเคยครับ
3: พาราเซตามอลเป็นไงนะฮะ
8: มอลเคยครับ
6: พาราเซตามอลคืออะไรครับ
3: พาราเซตามอลก็เป็นยาลดไข้แก้ปวดนะฮะเป็นยากลุ่มอะเซตามิโดเป้นก็เป็นสิ่งที่เรากินกันไม่ใช่แหละตามันจำบ้านนะฮะเป็นยาบรรเทาอาการไข้ลดปวดทั่วไปก็ไม่แรงมากแต่ว่าผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นว่ากินมากเกินไปก็ทำให้ตับอักเสบได
6: ้ครับไม่ควรกินติดต่อกันเกิน7วันด้วยใช่ไหม
3: ครับถ้าปวดมีไข้เกิน7วันก็ไปหาหมอแล้ว
6: ครับคือเป็นยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอล
3: คร
6: ับ จบข่าวครับต่อมาผู้ฟังที่รออยู่ครับเชิญครับสายว่างแล้วมาเลยครับ02-290-0473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
9: ใช่จะถามว่าบ้านนอนไม่หลับนี่มันเกี่ยวกับอะไร
3: โอ้
6: นอนไม่หลับ
3: ความเครียดครับสมองมันเครียดครับหลับไม่ลง
6: คุณน้าคุณน้าหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาแล้วเสียงมันจะไม่โอเคคุณหมอบอกว่าเกิดจากความเครียดครับสมองไม่ยอมสงบสมองไม่ยอมนิ่งคิดไปเรื่อยป่วยฟุ้งซ่านไม่จบมันก็เลยไม่หลับครับ
9: ก็จะทำไงให
3: ้ก็แก้สาเหตุสิครับป้าก็ต้องรู้เราทุกข์เราคืออะไรเครียดทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธมรรคคืออะไรฮะครับก็ต้องแก้สาเหตุครับผม
6: ปล่อยวางครับปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องคิดอะไรพยายามปล่อยวางให้ได
9: ้กินยานอนหลับดีไหมคะ
3: ยานอนหลับมันเป็นแค่ตัวบรรเทาแต่ไม่แก้ปัญหาย
6: านอนหลับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับเป็นบรรเทาเฉย
3: ๆยกตัวอย่างให้ฟังได้เข้าใจง่ายๆนะสมมติฟังป้าฟังกันนะสมมติมีหนี้สินนะอันที่ผมแค่สมมตินะสมมติมีหนี้สินต้องเครียดเรื่องดอกกินป้าต้องส่งทุกวันเลยนอนไก่ตั้งขาทุกวันป้ากินยานอนหลับเหมือนก็หลับใช่ไหมแต่ดอกมันลดไงล่ะก็ต้องส่งใช่ไหมพอเรามีนี่โอนนี่เราไม่ไปดอกกินมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีแล้วคุณป้าจะกินยานอนหลับไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการรักษาโรคเรื่องนอนไม่หลับอะครับหลักสำคัญจริงๆคือต้องค้นหาสาเหตุว่าอะไรมากระตุ้นสมองเราแล้วพยายามแก้นะส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแค่วิธีบรรเทาเบาบางเนาะออกกำลังกายอาหารจากเลยก็มีเทคนิคไปนะครับยานอนหลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กรณีที่คนปรับตัวไม่ได้แล้ว ะครับหรือเป็นภาวะทางจิตเวช
9: ป้ากินทุกคืน
3: ปัญหาที่เกิดก็คือก็เนี่ยก็แบบป้าเนี่ยก็ซาวยาพอซาวยากินคราวนี้กินมันกินมาสมองมันก็ติดยาสิครับวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้แล้วเออกระวนกระวายแล้วเอาก็เราไปทำตัวเองใช่ไหมล่ะเอาทำไงล่ะทีเนี้ยนี่ก็มีปัญหาก็ไม่ได้แก้แถมติดยานอนหลับก็อีกฮะเรียบร้อยทำไงบางใจเนาะผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังนะถูกป่ะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรที่ผมเล่าให้ฟังแล้ว
9: ยานอนหลับนี่กินมากไม่ดีเลยคะ
3: ไม่ดีค่ะในมุมสมองเราไม่ชอบเลยกินมากๆหนึ่งติดยาแน่นอนสองมันกระตุ้นให้สมองเสื่อมพี่กินนอนหลับมากๆในที่ผมประสบการณ์นะเพี้ยนทุกคนเพี้ยนหมายถึงว่าวันไหนไม่กินอยู่ไม่ได้มันจะกระวนกระวายเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจากยาเสพติดนั่นแหละกลไกโดปามีนนะครับ
9: ใช่ค่ะ
3: ก็อย่างนั้นแหละ
6: ก็
3: เราไปทำให้มันติดไง
6: ก็ต้องพยายามถอยออกมาให้ได้ถอยยานอนหลับออกมาค่อยๆถอยออกมาแล้วก็ปรับสภาวะทางจิตใจเรา
9: ค่ะ
3: ได้ตอบยากเลย
6: ตอบใช่โอเคนะพยายามค่อยๆต้องค่อยๆทำค่อยๆแก้ไปนะ
9: คร
6: ับ
9: คร
6: ับอย่าไปคิดมากเพราะจะนอนบอกฉันไม่คิดอะไรแล้วฉันจะนอนอย่างเดียวฉันจะนอนให้มีความสุขนอนไม่หลับก็พุทโธลึกนึกถึงลมหายใจกำหนดลมหายใจตัวเองก็พอจะมีส่วนช่วยได้บ้างเหมือนกันนะครับ
9: คร
6: ับโอเคครับ
9: ขอบค
6: ุ
9: ณค่ะ
6: ปัญหาใหญ่เรื่องนอนไม่หลับ
3: แต่ก็มากเลยนะ
6: อยู่ที่ตัวเราเองเลยปัญหานอนไม่หลับเนี่ยหมอก็แก้ไม่ค่อยได้หรอกถามเลยครับคุณหมอรออยู่ครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
10: ค่ะดิฉันอายุ83ปีค่ะแล้วก็ผ่าตัดยก
6: ปิดวิทยุก่อนดีครับเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่ก้องสะท้อนแล้วฟังเดี๋ยวฟังไม่ชัดอ่ะปิดวิทยุเสร็จแล้วอายุ83ผ่าตัดอะไรมาครับ
10: ผ่าตัดระบบทางเดินอาหารคือดิฉันเป็นเหมือนที่หมอมาก่อนว่าคือท่อน้ำดีตีตันแต่ไม่ใช่เป็นเพราะกินตัดดิฉันเป็นสโตนในถุงน้ำดีนะคะแล้วก็หมอก็ตัดเมื่อ50ปีมาแล้วมันก็สบายดีจนกระทั่งมาปีกายนี่ก็ฉีเข้มก็ไปตรวจอีกทีหมอก็เจอว่าท่อน้ำดีมันติดกันแล้วก็ปลายท่อน้ำดีหรือต้นท่อน้ำดีจำไม่ได้เป็นมะเร็งเริ่มต้นตอนผ่าตัดอายุ82หมอก็พยายามเต็มที่ช่วยป้าก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็กินยาช่วยย่อยคือคีออนรู้สึกมันจะเป็น 4,000 หรือ 2,500 ของหน่วยของมันอีกหน่วยหนึ่งว่า250มิลลิกรัมกินมาปีกว่าแล้วตอนนี้อาการที่ได้มาตอนนี้ก็คือท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยก็อยากจะทราบว่าหมอมีวิธีช่วยป้าให้มันย่อยอาหารดีขึ้นบ้างไหม
3: ครับผม
10: ค่ะ
3: ก
10: ็ฟัง
3: สิ่งที่ครับผมที่คุณป้าต้องระวังครับเพราะว่าถ้าเนี่ยคุณหมอเขาก็ตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วแหละนะครับนี่พอตัดถุงดีออกไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังในอาหารเลยก็คืออาหารที่มีไขมันสูงนะคุณป้าครับเพราะว่าพอมันไม่มีใช่ฮะพอมันไม่มีถุงน้ำดีเนี่ยน้ำดีมันจะไม่มีที่กักเก็บเพราะฉะนั้นเวลา ออกมาเนี่ยมันจะโผล่มาน้อยมันเหมือนไม่มีไขมันเวลาเราไปกินอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยน้ำดีออกมาไม่ออกมาขาดก็ออกมาไม่ทุกไขมันก็ถูกซึมไม่ทันไปก็จะเกิดการ
10: ขอโทษค่ะป้าขอแทรกค่ะส่วนนี้ป้าพยายามไม่ทานเลยยกเว้นเนื้อปลาเนื้อปลาก็ปลาทุกอย่างปลาแซลมอนมันก็มีไขมันเยอะแต่มันป้าก็ต้องทานเพราะว่าโอเมก้าอะไรของป้าก็มันแทบจะไม่สร้างแล้วฮะก็เลยต้องช่วยค่ะตอนนี้เวลาขอโทษนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติไอ้ของเสียเนี่ยมันต้องจมแต่อันนี้มันลอยลอยแสดงว่าไขมัน
3: ม
10: ี
3: มากเก่งมากเก่งมากเลยครับยอดเลยครับใช่ครับเป็นไขมันนะใช่ครับคุณป้าครับ
10: ค่ะแล้วก็มาก
3: ็
10: ขอต่ออีกทีค่ะหมอก็ไม่ให้ป้าลดคีออนหมอจะให้ป้าเพิ่มได้อีกป้าก็ว่ามันจะไม่ไหวแล้วเพราะป้าน้ำหนักแค่35สูง144มันไม่ไหวแล้วค่ะเอมีปัญหาว่าทำอย่างไรท้องถึงจะไม่เชิงหายแล้วให้มันมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีกว่านี้สักหน่อยอยากจะได้ยาสมุนไพรช่วยเสริมมีไหมคะ
3: คือถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยผมก็รู้จักแต่ขมิ้นชันแต่ว่าถ้าละเอียดลึกๆคุณป้าไปถามที่สมุนไพรดีไหมดูโลฮะ
6: ก็ต้องคุยกับหมอแผนไทยครับคุณป้าคือถ้าต้องการสมุนไพรของไพรบุเบศช่วยดูแลสุขภาพคุณป้าในเรื่องที่คุณป้าต้องการขอคำตอบตรงนี้ถ้าคุยกับหมอแผนไทยน่าจะชัดเจนกว่าคุณป้ามีเวลามีจดเบอร์ไว้ได้ไหมครับ
10: ขอสักประเดี๋ยวค่ะ
6: ครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคนอื่นเหมือนกันนะคนอื่นที่อยากจะปรึกษากับทีมแพทย์แผนไทยของไปภูเบศนะครับมีปัญหาสุขภาพแล้วก็รักษามาทางนู้นทางนี้แล้วอยากจะลองแบบฉบับไปภูเบศนะหรือว่าใช้สมุนไพรไพรเวทเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์แผนไทยอยู่เบอร์คลินิกแพทย์แผนไทยนะครับ
10: ค
6: ่ะ085
10: 085
6: 391
10: 391
6: 2255
10: 2255
6: เ
10: ขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะคร
6: ับเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยไพรภูเบศครับ
10: แพทย์แผนไทยเดี๋ยวต้องจดมาเลยแพทย์แผนไทย
6: อภัยภูเบศครับ
10: ขอหมอมาก่อนอีกที
6: เชิญครับเชิญครับมีเวลาอีก2นาทีครับต้องสรุปนิดนึงนะ2นาทีสุดท้ายครับเชิญครับ
10: ค่ะอะไรนะลืมแล้วอยากจะให้หมอมาก่อนแนะนำว่าอาหารที่ต้าควรจะเน้น
3: ได้ครับโอเคงั้นผมขออนุญาตนะฮะป้าก็คือของคุณป้าเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเนาะอาหารที่มีไขมันสูงคุณป้าทราบแล้วแหละแต่ว่าการที่คุณป้าอุจจาระลอยเนี่ยแสดงว่าก็ยังไขมันอยู่นะนะอาจจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นเนาะของทอดหมู3ชั้นเบคอนกะทิพวกชีสด้วยนะฮะพวกชีสอันนี้ก็มีไขมันสูง
10: กะทิไม่ได้ครับ
3: ครับแล้วก็อาหารที่อาจจะทำให้ท้องผืดเช่นอาหารที่มีแก๊สเยอะพวกถั่วกะหล่ำปีพวกนี้นะหอมหัวใหญ่กระเทียมพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมอาหารรสจัดก็ต้องเลี่ยงนะครับอาหารที่แนะนำก็จะเป็นอาหารประเภทแบบย่อยง่ายคุณป้าครับก็ต้องทานจืดย่อยง่ายเน้นปลานะครับไข่เต้าหู้เนี่ยได้นะครับก็จะช่วยลดอาการท้องอืดได้แล้วก็อาจจะมีเทคนิคเช่นอาจจะทานครั้งละน้อยแต่บ่อยๆนะฮะน้อยๆแต่บ่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆก็คือนะครับ เดินเบาๆหลังรับประทานอาหารว่าพอช่วยได้เดินแล้วแบบไปรับประทานกินเสร็จปุ๊บก็เดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยให้เข้าเรียงเม็ดเนี่ยอาจจะพอได้หรือเลี่ยงการนอนกินข้าวนะครับก็อาจจะทำให้ช่วยลดอาการท้องผูกได้ครับผม
10: ขอบคุณค
6: ่
10: ะขอบค
6: ุ
10: ณค่ะ
6: โอเคนะครับขอบคุณคุณน้าคุณน้ามากเลยโอ้ก็ศึกษาทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองด้วยนี่ดีครับหมดเวลาเดี๋ยวคุณหมอไป Facebook ต่อใช่ไหม
3: คุยเรื่องเบาหวานกันครับ
6: โอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
3: สวัสดีคร
6: ับ โอเคครับล่ำลากันเรียบร้อยผู้ฟังถ้าง่วงก็นอนถ้าไม่ง่วงก็ไปฟังรายการหรือว่าดูคุณหมอต่อนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
15: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีนายสีข่ายรองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเสียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายจางเทียนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ต้อนรับฝ่ายจีนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลผู่ตงเซี่ยงไฮ้โดยมีนางสาววินันดาวรรณศิลป์รองกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้พร้อมข้าราชการทีมไทยให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมจัดฉายวิดิทัศน์ความยาว1นาทีเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ได้แก่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือจีนเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ตลาดจีน
3: นายปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทยจีนครั้งที่4ว่าไทยและจีนเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันโครงการนำร่องของไทยร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนมาพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมียมและส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนพร้อมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยยังผลักดันการเร่งการซื้อข้าวไทยงวดต่อไปจำนวน 60,000 ตันพร้อมทั้งขอให้จีนเร่งพิจารณานำข้าวเนื้อสัตว์ปีกน้ำตาลเชื่อมเปิดตลาดสลัดและอินทผลัมโดยจีนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของไทยและนำเข้าผลไม้ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวและยังเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยไทยเชิญชวนจีนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาและการผลิตต้นน้ำขณะที่จีนเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในจีนและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกระดับปริมประสบภาภาครายงาน
1: สคบเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจสถานประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบการร้องเรียนกว่า 1,700 เรื่อง
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์หน้าศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547แต่สคบยังได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้ไปขยายผลพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศสนันชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
5: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิ๊ฟอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวนี่อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารภาษาและยอดแห่งแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีหญิงคนหนึ่งท่านผู้ฟังเธอก็ถูกตัดจมูกตัดหูบาดไปที่หน้าทำหน้าของเธอนี่ให้เสียโฉมคือไม่ถึงกับตายนะแต่เจ็บแน่ละเสียโฉมด้วยไปที่ไหนจะปิดบังยังไงเอาเครื่องเมคอัพทาไงโอ้ยไม่ได้แล้วมันเวอะลงไปมันหายไปมันแหว่งไปนี่เอาทำไมก็ไปทำให้เธอเสียโฉมป่านนั้นแล้วมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใกล้กรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกด้วยตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการฟังนิทานฟังเรื่องราวฟังสตอรี่ฟังเนื้อเรื่องใดๆนั้นท่านผู้ฟังเราจะแยกฟังได้หลายๆมิติไม่ว่าจะมิติของตัวเรื่องราวเองบุคคลนี้เหตุการณ์นั้นการกระทำนั้นใครเป็นตัวร้ายใครเป็นตัวดีเหตุการณ์เป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จากดีเป็นร้ายจากหนุนเป็นขวางจากถอยเป็นไปอย่างนี้อันนี้เป็นมิติของเรื่องราวสถานการณ์ส่วนมิติที่สอนนั้นเป็นเรื่องของหลักธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังแน่นอนว่าเรื่องราวตรงนี้มีหัวข้อหลักธรรมอะไรมาถึงจุดนี้กันได้เพราะเหตุไรสถานการณ์นี้แสดงถึงหัวข้อธรรมะอะไรอะไรการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวมีนัยยะสำคัญของหมวดธรรมะหรือไม่ดมิติถัดไปคือบุคลาธิฐานดูฟังว่าสถานการณ์นี้จะมีการเปรียบเทียบอุปมาถึงสถานการณ์หัวข้อธรรมะอะไรคนนี้การทำแบบนี้จะหมายถึงธรรมะข้อไหนและยังมีมิติเรื่องของการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะว่าพอเราเห็นเรื่องของการเปรียบเทียบต่างๆแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามันจะไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันยังไงสมัยก่อนเป็นเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องเกวียนไม่มีเทคโนโลยีใดๆสมัยปัจจุบันนี่โอ้ AI แล้วไปเครื่องบินแล้วการนำไปใช้เนี่ยมันคนละอย่างแล้วแต่ว่าถ้าเราฟังได้ในมิติต่างๆในทุกฟังเราสามารถจะเห็นแง่มุมที่จะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ที่เมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วนี่เราจะประกอบด้วยปัญญาแน่นอนเพราะว่าเราจะเห็นมิติด้านต่างๆในซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้กำลังนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังฟังอยู่ในช่วงของนิทานพรรณนานี้ก็เป็นซีรีส์กลับตัวกลับใจเป็นซีรีส์เรื่องของเหล่าสาวกที่มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเนื้อหาเหล่านั้นปรากฏอยู่ในนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างไม่ได้เน้นเรื่องของพระพุทธเจ้าละแต่มาเน้นชีวิตของสาวกเป็นซีรีส์ที่จบในตอนเราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องของอัครสาวกที่ชีวิตของท่านก็ดีอยู่แล้วนะคือเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็มาดีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมีท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัสสปะต่างๆเป็นต้นและข้าพเจ้าก็ได้นำเรื่องราวของเหล่าสาวกอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีความผิดพลาดในอดีตมาบ้างแล้วก็แก้ไขปรับปรุงยังไงให้ถูกต้องขึ้นมาได้ก็มีท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระองคุลิมานเป็นต้นเป็นซีรีส์ที่จบ
ในตอนก็นำเสนอมาเรื่อยๆตั้งแต่สาวกที่เราคุ้นชื่อกันโดยทั่วไปจะเป็นอัครสาวกซ้ายขวาจะเป็นเหล่าอสีติมหาสาวก80แต่คราวนี้ก็จะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องๆกันบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับคนที่เราคุ้นชื่อกันมาต่างๆเหล่านั้นวันนี้ก็จะนำเสนอสัก 4-5 เรื่องท่านฟังเรื่องที่เกี่ยวกับท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีซะก่อนก็จะมีอยู่2คนด้วยกันคือลูกแล้วก็หลานของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เราคุ้นชื่อกันอย่างมากอยู่แล้วนะคือเป็นเจ้าของวัดเชตวันเวลาเราสวดมนต์บางทีเราจะได้ยินชื่อท่านอยู่เป็นประจำเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เราจะได้ยินชื่ออยู่เรื่อยญาติคนรับใช้บุคคลใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่านนี่ก็มีวันนี้ก็จะพูดถึง2คนลูกที่ชื่อว่านายกาละกับหลานที่ชื่อว่านายเขมกะทั้ง2คนนี้เป็นคนแบบไม่เอาเรื่องเลยท่านผู้ฟังไม่ได้เรื่องเลยบางอย่างนะเอาแล้วเปลี่ยนแปลงกลับตัวมาเป็นถึงขั้นโสดาบันได้ยังไงเอาเรื่องของลูกท่านก่อนที่ชื่อว่านายกาละเป็นนิทานธรรมบทโดยได้ปรารภพฤติกรรมของท่านเศรษฐีนี่แหละที่ว่าไปวัดฟังธรรมทุกวันเลยวันหนึ่งไม่ได้ไปรอบเดียวนะท่านผู้ฟังนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เช้าไปถืออาหารไปกลางวันไปทำงานนั่นนี่บีซี่ทั้งวันตอนเย็นไปอีกตอนบ่ายตอนเย็นเสร็จกลับจากงานแล้วก็ถือน้ำปานะดอกไม้ของหอมใดๆจะไปบูชาไปให้ทานไปวันหนึ่งสองครั้งบางวันพิเศษหน่อยกลางวันว่างกลับจากการเก็บหนี้หรือไปตรวจนาใดๆแล้วก็กลับผ่านวัดมาเข้าวัดอีก2รอบ3รอบมีแน่นอนพ่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกคนหนึ่งของท่านที่ชื่อว่านายกาละไม่เป็นอย่างนั้นเลยดูฟังชวนไปวัดไม่ไปจะให้ไปฟังธรรมใส่บาตรแกไม่เอาเลยนายกาละนี่เอางั้นนิมนต์พระมาที่บ้านมาก็มาเอางั้นออกมาพบพระหน่อยพระมาถึงบ้านแล้วไม่พบมาฟังเทศก็ได้ฟังสวดนั่นนี่ไม่ฟังอยู่แต่ในห้องซึ่งแต่ทุกวันนี้นะท่านฟังเด็กอยู่ในห้องนี่ก็มีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือมีเกมเล่นนี่บางทีไม่ออกมาไม่คือวันๆไม่เจอพ่อแม่เนี่ยจนกระทั่งแม่พ่อนี่ต้องเรียกกินข้าวเรียกกินข้าวยังไม่ค่อยอยากจะลงมาไม่มาไม่มาตั้งไว้หน้าห้องนี้แล้วกันมากินก็มากินแล้วก็มากินเองเขาไปกินในห้องอีกไงโอ้วันนี้บางทีเป็นสัปดาห์ไม่เจอกันทุกวันอยู่บ้านเดียวกันนะคนเราทุกคนวันนี้นายกาละเนี่ยจะว่าคล้ายอย่างนั้นเลยก็ได้คือเขาก็จะมีกิจกรรมของคนสมัยนั้นแหละที่เขาทำกันนะทุกฟังที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเพราะสมัยนั้นไม่มีแน่ละมันก็จะเป็นการเล่นการทำอะไรของคนสมัยนั้นมีอยู่ก็เรื่องที่จะให้เพลิดเพลินให้บันเทิงไปเศรษฐีก็มีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็สังเกตพฤติกรรมของลูกชายโอ้เราสร้างวัดใหญ่โตป่านนี้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เราแค่นี้เองแล้วเรานี่ก็เป็นโสดาบันมีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแน่นอนเราขนาดนี้เนี่ยและถ้าลูกของเราเนี่ยจะไปตกอเวจีมหานรกเพราะมีทิฏฐิที่ผิดโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมาคิดดูนะว่าลูกเรานี่มันเป็นยังไงเราจะทำยังไงจะแก้ยังไงนะเศรษฐีมีความคิดอย่างนี้เพราะว่าลูกของตนคือนายกาละนี่เขามีการเพ่งเล็งในทรัพย์คือต้องการอยากได้เงินหาเงินถ้ามีเงินมีทองตรงไหนเขาอยากจะได้คงจะต้องการเอาไปซื้ออะไรอะไรก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาคราวนี้คือที่ใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยเพราะเงินแก้ปัญหาได้นะเอาชั่วคราวก็ยังดีคนไหนมีเครื่องมืออะไรครับพระเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งตำรวจเขาก็จะใช้เครื่องมือนั่นแหละในการท
ทำอะไรของเขาที่มันจะให้ประสบความสำเร็จได้นะในที่นี้เศรษฐีมีเงินใช่ไหมก็ใช้เงินนั่นแหละแก้ปัญหาคนมีกำลังมีแรงใช่ไหมก็ใช้เรี่ยวแรงของตนนั่นแหละแก้ปัญหาสุนัขมันมีปากใช่ไหมมันก็ใช้ปากของมันนั่นแหละเป็นเครื่องมือไม่ว่าจะจับของถือของเห่าทำร้ายป้องกันตัวใดๆมันใช้ปากของมันหมดงูมีเขี้ยวมีพิษใช่ไหมมันก็จะใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละในการทำอะไรทุกอย่างของมันหมดอ่ะจะกินอาหารจะล่าสัตว์จะป้องกันตัวหรือสิงโตเสือเนี่ยแมวนี่ก็ด้วยเหมือนกันประเภทเดียวกันเนี่ยมีเล็บด้วยมันก็ใช้เล็บของมันนั่นแหละเขี้ยวของมันนั่นแหละในการที่จะทำการใดๆของมันก็ตามมนุษย์เรามีเครื่องมืออะไรเราก็จะเอาสิ่งนั้นมาใช้เหมือนกันเศรษฐีก็เลยเอาเงินมาแก้ปัญหาเศรษฐีผู้พ่อก็จึงบอกว่าอาจจะให้เงินแกโอ้ยให้เงินนี่หูพึ่งเลยให้เงินเอาสิให้เลยคุณพ่อแหมอยากได้เงินอยู่แล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรจะให้เท่าไหร่ก่อนนะตอนแรกก็จะให้100สมัยก่อนนะท่านฟังมันก็เยอะอยู่แต่ใช่แล้วให้ทำภารกิจอะไรจะให้ไปวัดในกาลก็มาคิดนะท่านฟังมันจะใช่เหรอให้ไปวัดแค่นี้ให้ร้อยหนึ่งเอาไปลองดูก็ได้แต่คือตอนแรกคิดว่าคุณพ่อเนี่ยพูดเล่นเฉยๆคือให้ไปแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ให้เงินเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปเนี่ย ก็ไม่ได้ไปฟังทำใดๆเลยต้องฟังไปหาซอกหาหลืบที่จะมานอนเขาไปกันตรงไหนแกไม่ไปไปฟังเทศไปให้ทานไม่ไปจะไปหาจุดที่จะนอนเอาเพราะว่าคิดว่าคุณพ่อเนี่ยคงจะไม่ได้เงินจริงๆหรอกทีนี้พอไปวัดกลับมาเสร็จปุ๊บกลัวว่าจะไม่ได้เงินเพราะว่าคิดว่าพ่อคงจะไม่ให้พ่อนี่ที่ไหนได้ดีใจที่ว่าลูกนี่ไปวัดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคิดว่าคนได้ไปก็คงจะดีแล้วเอามากินข้าวก่อนแกนี่ไม่ยอมกินข้าวเลยทุกฝั่งคิดว่าพ่อจะไม่ให้เงินละเลยถามเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนถ้าไม่ให้เงินนี่จะไม่กินโอ้ยป่านั้นเลยเอาเงินให้เงินก่อนก็ได้ให้เงินก่อนจึงค่อยกินข้าวนี่คือวันถัดมาแล้วนะวันรุ่งขึ้นให้ไปนอนวัดคืนหนึ่งนะเงินไขกันนะรุ่งเช้ากลับมาเราจะเอาเงินให้แกคิดว่าจะไม่ได้เงินเลยขอเงินก่อนแล้วจึงค่อยกินข้าวพอสอบถามกันเราไปทำอะไรโอ้ยไม่ได้ฟังอะไรเลยเพราะการไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไงเอาใหม่ๆเท่านี้มอบภารกิจให้ด้วยนะโดยเศรษฐีในวันต่อๆมาแล้วบอกว่าเอาวันนี้ไปวัดใช่ไหมให้ร้อยหนึ่งละแล้วให้ฟังธรรมด้วยเราถ้าฟังธรรมด้วยนี่ต้องเอา1,000นะได้ถ้าจะเอา1,000นี่ฟังแล้วต้องจำมาสักบทหนึ่งด้วยเนี่ยพอค้าแล้วต้องฟังเขาต้องต่อรองกันคนนี้ต่อรองเอาเรื่องราคาที่ตนพอใจคือตัวลูกอีกคนหนึ่งต่อรองเอาคุณสมบัติของสินค้าของบริการที่ตัวเองจะต้องจ่ายเนี่ยเอาที่ตนพอใจเราฟังดีต้อง1,000ใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกแต่1,000ฟังแล้วต้องจำไม่ได้ด้วยเออพอลูกนี่แบบหัวการค้าทั้งคู่ยืนยันกัน3 ครั้งดียังไม่ต้องเซ็นสัญญาด้วยต้องลงไปลายลักษณ์อักษรแต่ไปลายเงิน1,000ไม่ต้องเซ็นสัญญาก็ได้แต่ยืนยันกันเป็นมั่นเป็นเหมาะถึง2-3 ครั้ง1,000นะคุณลูกบอกคุณพ่อบอกต้องจำให้ได้นะเออทีนี้แกก็เลยไปฟังธรรมในกาลานี่คราวนี้ไปถึงปุ๊บไปนั่งข้างหน้าเลยทุกฝั่งในกาลานั่งหน้าพระพุทธเจ้าเลยไปนั่งแล้วพยายามที่จะกำหนดเอาสักบทเดียวพอแล้วก็จะได้หลับไปเลยเอาบทเดียวพอทีนี้พระพุทธเจ้าเห็นในกาลามาเนี่ยรู้แล้วว่าโอ้สถานการณ์เป็นงี้มีการจ้างกันด้วยเงินถึงให้ต้องไปฟังธรรมก็เลยใช้ฤทธิ์ของท่านกำหนดพระพุทธเจ้านะกำหนดให้นายกาลานไม่สามารถจำธรรมะบทหนึ่งที่ตัวเองพยายามทรงจำนั้นน่ะให้จำไม่ได้อย่างเช่นบทว่าอักโกเทนะชิเนโกทังเพ
ึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธอ่ะเอาแค่บทหนึ่งตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอาภาษาไทยด้วยนะเอาแค่ภาษาบาลีอโกเชนะชิเนอะไรนะโอ้ยลืมไปแล้วว่าไม่ฟังบทต่อไปก็ฟังบทต่อไปบทต่อไปว่าอะไรบทต่อไปท่านก็บอกว่าอาสาทุงสาธุนาชิเนท่านบุญนายกาลาก็ทุอะไรทุทุทุงทุงนะโอ้ยจำไม่ได้อะไรนะแปลว่าพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีโอ้ยจำได้แค่นี้แต่ตัวบาลีจำไม่ได้ผมบทต่อไปนี่บทต่อไปว่าไงนี่โอ้ยบทนี้จำไม่ได้ทำไมดิพยายามแกก็เพ่งเข้าไปนะทุกฝังพยายามจำไม่ได้ชิเนกทะริยังทาเนนะพระพุทธเจ้าว่าจำได้แค่ทานีนะแล้วชิเนกทะริยังอะไรนะกทะทำอาหารโอ้ยไปนู่นเลยจำไม่ได้ด้วยฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้นายกาลาเนี่ยจำได้แค่บทที่อยู่เฉพาะหน้าแต่ไอ้บทก่อนๆจำไม่ได้แล้วก็ว่าบทนี่คือหมายถึงตัวพยางค์ตัวคำนั่นแหละจำได้เป็นคำๆแต่จำทั้งท่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปสัก 3-4 คำกลอนในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ไปก็จำไม่ได้พอจำไม่ได้ด้วยความอยากในทรัพย์หนึ่งก็พยายามจะกำหนดเอาให้ได้แต่พยายามจะกำหนดเอาให้ได้ลักษณะตรงนี้นะดูฟังเวลาที่เราพยายามจะกำหนดอะไรเอาให้ได้หมายความว่าจิตเราเนี่ยต้องเพ่งลงไปเพ่งลงไปคืออะไรคุณตั้งสติไว้อย่างดีการจดจ่อการตั้งสติมันมาเลยแต่ว่าก็นี่ก็ถูกขับดันด้วยความอยากไม่ใช่หรือใช่ด้วยความอยากในทรัพย์ไงใช่ไหมเลยต้องตั้งสติไว้อย่างดีสติที่เกิดจากทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นมิจฉาสติแหละแล้วสมาธิที่เกิดจากมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิแหละแต่พอเราเอาสติที่เป็นมิจฉาสตินี่แหละที่ว่าเราอยากได้เงินแล้วเราก็ต้องมาเพ่งเล็งหาเงินให้ได้ตั้งใจว่าทำไงถึงจะได้เงินแต่เรื่องที่จะได้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมะไงท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของสัมมาสติการกำหนดตั้งสติที่จะจำเอาให้ได้ในหัวข้อธรรมะนั้นๆหรือตั้งใจเล่าเรียนอยู่เนี่ยเรียกว่าการตั้งใจเล่าเรียนโดยเคารพแต่ว่าโดยเคารพนี่คือหมายความว่าคุณตั้งใจว่าจะจำไม่ได้จริงๆอ่ะจะทรงจำรู้ถึงความหมายของเขาการทำอย่างนี้มันจึงทำให้ไอ้เจ้ามิจฉาสติเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสัมมาสติได้ใครกันนะทุกฝั่งมิจฉาสติคืออะไรนะการระลึกถึงอะไรที่มันจะทำให้กิเลสเพิ่มในที่นี้คือฉันต้องเอาเงินฉันต้องเอาเงินนึกถึงเงินทองนึกถึงครอบครัวนึกถึงความสุขทางกามบางคนจะนึกถึงเป้าหมายในชีวิตว่าฉันต้องมีรถมีบ้านนั่นนี่นั่นเป็นมิจฉาสติถูกผลักดันมาด้วยมิจฉาทิฏฐิอ่ะในกรณีของนายกาละนี่คือต้องการเงินตอนนั้นจะมานึกถึงเงินมันนึกไม่ได้แล้วเพราะฉันต้องทรงจำไม่ได้เป็นตั้งความสำรวมความจดจ่อมาเต็มที่ว่าต้องจำไม่ได้เพราะมันจำไม่ได้อยู่ตอนนั้นน่ะมันจำไม่ได้อยู่พลังสติทั้งหลายที่ว่าจะไปจดจ่ออยู่กับเงินนี่ต้องถอนออกแล้วถอนออกละในเมื่อจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะนี้มันจะต้องไงให้จำได้ไอ้มิจฉาสติมันเลยอ่อนลงนะบ่าวแล้วมันจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนอยู่เนี่ยก็เลยเป็นสัมมาสติขึ้นมาไงนะบ่าวพอมีสัมมาสติแล้วใช่ไหมสัมมาสมาธิพอประมาณมันเกิดขึ้นแล้วพยายามทรงจำทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นปัญญาเฉพาะอย่างที่เป็นสัมมาทิฏฐิพอประมาณก็เกิดขึ้นกับนายกาลานั่นเลยพอมีสติเต็ม
มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณศรัทธามันเต็มขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังเอ้าศรัทธาเต็มใช่ไหมสติเต็มสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็เลยทำให้ศีลเต็มขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของโสดาบันท่านผู้ฟังได้บรรลุเป็นโสดาบันณที่นั่งนั่นเดียวโอ้ศรัทธาเต็มแล้วยังไงล่ะโอ้ยก็นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับบ้านด้วยตัวเองเลยท่านผู้ฟังคือวันที่ไปฟังธรรมเป็นวันพระไงผมก็มีการเทศกันทั้งคืนรุ่งขึ้นได้อรุณเช้าแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตัวเองเลยตอนนี้ด้วยความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมขึ้นมาในระหว่างทันไปนะท่านฟังก็มาคิดในใจนะว่าอุ้ยถ้ากลับบ้านไปพ่อเห็นเรามากับพระพุทธเจ้าคงจะดีใจแล้วก็จะเอาเงินให้ละอายใจนะครับนี่มีอิริโอตปะขึ้นมาไงคนที่มีศรัทธาเต็มเนี่ยท่านฟังความละอายความกลัวต่อบาปนี่เขาจะเต็มเปี่ยมเลยจะมาผิดศีลห้าแม้ไม่มีคนเห็นเนี่ยเขาไม่กล้าทำเลยเพราะว่าความกลัวความละอายต่อบาปที่เกิดขึ้นไงทำให้เกิดความละอายว่าโอ้ยถ้าพ่อจะเอาเงินให้เราแล้วก็จะความจริงเปิดเผยต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าที่ไปวัดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเป็นเพราะว่าหวังเอาเงินโอ้ยขอพ่ออย่าบอกเลยที่ไหนได้ท่านผู้ฟังคุณพ่อคืออนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่เตรียมเงินมาให้ลูกแล้วเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่ไปฟังธรรมที่วัดวันพระนี่กลับมาบ้านไม่ยอมกินข้าวจนกว่าจะได้เงินนะคราวนี้ก็จึงเตรียมเงินไว้ให้ก่อนเลยมาถึงปุ๊บไหว้พระพุทธเจ้าแล้วลูกนี่ขยิบตามับมับมับมับเลยนี่ขยิบตาเลยสงสัยจะให้รีบเอาเงินมาให้เตรียมไว้แล้วรีบเอาเงินมาวางให้ลูกเลยลูกก็เลยบอกแม่ไม่ต้องพ่อไม่ต้องเอาเก็บไปเลยเก็บไปเลยเงินเขาก็งงเลยอาทิตย์แล้วนี่ยังถามเอาเงินเต็มที่อยู่เลยไม่ยอมกินข้าวทำไมได้เงินคราวนี้บอกว่าไม่เอาเงินพอมาทูลถามพระพุทธเจ้าคือจริงแล้วอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไม่ยอมถามปัญหาพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นอัธยาศัยส่วนตัวที่มีความคิดว่ากลัวพระพุทธเจ้าจะมาลำบากด้วยการที่ว่าจะต้องมาคอยตอบคำถามของตนเพราะคิดว่าท่านจะเกรงใจความที่ตัวเองเป็นคนสร้างวัดมาจะต้องมาคอยตอบคำถามนั่นนี่เลยไม่เคยทูลถามคำถามเลยซึ่งอันนี้เป็นการรักษาพระพุทธเจ้าอย่างไม่ถูกวิธีเมื่อกี้ว่าจะรักษาพระพุทธเจ้าโดยการที่ว่าไม่ต้องทำให้ท่านลำบากในการตอบปัญหาแต่คิดผิดเพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามคลายความสงสัยให้เกิดปัญญาอยู่แล้วด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเทศให้ฟังเสมอทุกครั้งทุกครั้งครั้งละหนึ่งกันหนึ่งกันในวาระนั้นก็เหมือนกันดูฟังไม่ถามนะแต่ว่าปรารภขึ้นเฉยๆแล้วให้พระพุทธเจ้าฟังถึงเหตุการณ์นี้แหละแม่วันนี้ดีใจจริงๆว่าลูกนี่เงิน 1,000 ก็ไม่เอาเออเขาท่าคราวที่แล้วนี่ร้อยหนึ่งยังจะถามเอาถามเอาพระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุดูฟังแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงมูลค่าของสิ่งของว่าอย่าว่าถึงเงิน1,000เลยต่อให้ของที่มีมูลค่ามากเช่นดังสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วเป็นต้นยังมีค่าไม่ถึง1/16ส่วนของความเป็นโสดาบันที่นายกาละได้แล้วแสดงว่านายกาละเนี่ยได้สมบัติใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือความเป็นโสดาปัตติผลมากกว่า17เท่าของสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิอีกเห็นว่า17เท่าเลยคือมันเทียบกันไม่ได้เลยเป็นแบบเศษดินปลายเล็บอะเทียบกับภูเขาหิมาลัยอะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเงิน1,000เดียวเงิน1,001นี่ขี้ประติ๋วมากๆยิ่งตัดศูนย์ออกไปตัวหนึ่งเหลือร้อยเดียวเนี่ยโอ้ยิ่งไม่มีค่าเลยโสดาบันนี่มีค่ามากคิดว่าจะไปทำงานเอาเงิน1,000เดียวแต่จริงๆได้ของที่มีมูลค่ามากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิมันจึงคุ้มค่าไงท่านผู้ฟังเราจะเปรียบเทียบนะ
สมมติเราคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่มันยากแต่ยากมันคุ้มค่าไงกับความที่มันยาก

อื่นที่ทำตามวิธีการนั้นแล้วเขาได้ผลก็มีแล้วด้วยอย่างนี้ไม่ยากนะแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณค่ามหาศาลคนที่เขาคิดผลทางไว้แล้วคือพุทโธผลทางที่ให้เราพ้นทุกข์นั่นคือธัมโมคนอื่นที่ทำตามหนทางนั้นได้ผลมาแล้วนั่นคือสังโฆผลที่ได้นั่นคือการหลุดพ้นอันนี้ถือว่าไม่ยากนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรต่างๆเตรียมไว้พร้อมแล้วแน่นอนอาจจะมีลำบากบ้างสบายบ้างโอ้ยอย่าไปคิดเพราะว่าผลที่ได้มันคุ้มค่ากว่ากันโสดาปัตติผลมีคุณมีสมบัติมีประโยชน์มากกว่าเงินทองใดๆทั้งสิ้นเลยนี่คือเรื่องของนายกาลักที่เป็นบุตรลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านยังมีหลานอีกคนหนึ่งตัวฝั่งนี้ก็เรื่องที่สองแล้วเรื่องของนายเขมกะที่เป็นลูกของลูกอีกทีหนึ่งก็คือหลานนั่นเองนายเขมกะนี่ก็ลักษณะเดียวกันแต่แทนที่ว่าจะไปในเรื่องของความขี้เกียจเนาะนายเขมกะนี่เป็นเรื่องของความเจ้าชู้จริงๆท่านมีหลานหลายคนนะคนหนึ่งเจ้าชู้คนหนึ่งขี้เมาเดี๋ยวจะค่อยมาพูดเรื่องคนขี้เมาเอาเรื่องคนเจ้าชู้ที่ชื่อว่าเขมกะนี่ก่อนนายเขมกะนี่จะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่เวลาเดินไปไหนเนี่ยจะหญิงที่มีสามีแล้วหรือหญิงที่ยังไม่มีสามีเห็นนายเขมกะปุ๊บเนี่ยจะโปรยเสน่ห์ใส่เลยไม่รู้ยังไงคือหมายความว่าเห็นแล้วมันปิ๊งขึ้นมาทันทีแบบให้ท่านายเขมกะนายเขมกะเห็นหญิงให้ท่าตัวเองก็เล่นด้วยมีครั้งหนึ่งที่แอบลอบก็ไปในเรือนของเขาตอนที่สามีเขาไม่อยู่ไปทำงานต่างเมืองอย่างเงี้ยมีช่องทางแล้วก็แอบรอบเข้าเรือนเขาไปมีอะไรกันกับหญิงคนนั้นถูกจับได้เพราะคิดว่าเป็นโจรไงคนอื่นเขาจับได้มาทำลับๆล่อๆเข้าทางช่องทางต่างๆเวลากลางคืนพระราชาพอถูกพวกทหารจับมาเสร็จปุ๊บเอานี่ใครอ่ะนายเกมกะเอาโอ้ยเป็นหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเอางั้นปล่อยไปด้วยความเกรงใจท่านเศรษฐีครั้งที่หนึ่งก็แล้วนะครั้งที่สองก็ด้วยครั้งที่สามก็ด้วยเป็นอย่างเงี้ยสองสามครั้งพระราชาด้วยความเกรงใจเศรษฐีที่เป็นคุณปู่ก็เลยปล่อยไปอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปหาพระพุทธเจ้าไปวัดทุกวันเนี่ยมีวาระหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเศรษฐีก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังปรารภหลานของตนเป็นอย่างนี้หลานก็อยู่ในที่นั้นด้วยพระพุทธเจ้าก็จึงเทศเรื่องนี้ว่าคนที่ประมาทชอบเสพภรรยาคนอื่นย่อมถึงฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งไม่ได้สร้างบุญแต่กลับสร้างบาปเพราะว่าผิดศีลข้อสามข้อที่สองก็ไม่ได้นอนตามเวลาเราต้องไปเวลากลางคืนข้อที่3ถูกนินทาข้อที่4ตกนรกด้วยแล้วแถมให้ว่าถ้าจะหาความสุขด้วยวิธีนี้ความสุขที่เกิดจากการที่อยู่กับหญิงที่ต้องมีความกลัวเนี่ยนะเพราะเธอก็ต้องกลัวภัยจากสามีกลัวภัยจากพ่อแม่ที่รักษาเธออยู่ใช่ไหมความสุขจากความกลัวเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีค่าน้อยให้ท่านผู้ฟังฟังจริงนะถ้าเราต้องกลัวอะไรแล้วเราก็ถูกบีบคั้นให้ไปทำสิ่งนั้นเพราะว่าต้องการหาความสุขความสุขที่มีความกลัวเชื้อปนเนี่ยมันมีค่าน้อยถูกไหมล่ะมันเศร้าหมองมันสุขไม่ได้เต็มที่กินต้องกินลับๆล่อๆต้องแบบว่าคอยระมัดระวังมันไม่ได้สุขเต็มที่แล้วแถมยังมีโทษที่เกิดจากการลงทันผิดกฎหมายผิดอะไรต่างๆอีกพอเทศเรื่องนี้ให้ฟังดูว่านายเขมกะนี่อึกขึ้นได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าในชาติก่อนพบก่อนของนายเขมกะนี่ได้เคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วเขาเป็นนักมวยปล้ำนะคือเป็นคนแข็งแรงมีกำลังวังชาเก่งที่สุดเลยใน

ได้ยกธงทองขึ้น2แผ่นไว้แต่ว่าต้องใช้คนที่มีกำลังมากยกธงขึ้นนะมันเป็นแนวตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องคนที่มีกำลังมากจริงๆยกธงขึ้น2ธงคือหมายถึง2แผ่น2ใบ2ลำเนี่ยยกขึ้นด้วยบุญข้อนี้เธอก็ตั้งความปรารถนาในที่นั้นนะหมายคือถ้าตั้งความปรารถนาว่าขอให้บรรลุโสดาบันเนี่ยก็จะได้อยู่หรอกแต่ว่าดันตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่ายกเว้นผู้หญิงที่เป็นญาติกันหญิงอื่นเนี่ยเห็นข้าพเจ้าแล้วเนี่ยขอจงเกิดความกำหนัดบอกว่าต้องการความสุขแบบนี้ไงก็เลยตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้กับการสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นก็เป็นหลังจากที่พระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานแล้วด้วยกรรมในข้อนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังการกระทำความดีอย่างนั้นเลยนะถ้าไม่ได้ผลเป็นความเจ้าชู้ที่เกิดขึ้นในภพปัจจุบันนั้นในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมผู้หญิงคนไหนเห็นนายเขมกะทำแบบมองหน่อยเธอก็ยอมด้วยเลยกรรมข้อนี้มาหมดตรงการได้ฟังธรรมครั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าเห็นโทษของความเจ้าชู้แล้วไงทำให้มันอึกขึ้นว่าโอ้ยบุญที่เราทำไปในสมัยนั้นโอ้มันจะแทนที่จะส่งไปสวรรค์กับจะส่งเราไปนรกเลยเนี่ยเลยแบบพลิกผันได้ฟังธรรมข้อนี้แล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาในเรื่องของนายเขมกะที่เป็นหลานไม่ว่าจะเรื่องของนายกาละที่เป็นลูกเรื่องของนายเขมกะที่เป็นหลานทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในนิทานธรรมบทอยู่ในส่วนของน่าจะเป็นภาคที่3ภาคที่4ต้องฟังเป็นหลักสูตรของนักเรียนปริยัติธรรม3ประโยคซึ่งคนที่เรียนในหลักสูตรนี้ก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวนี้มาบ้างที่มีเรื่องเสริมอีกเล็กน้อยข้อมูลนี้อยู่ในพระวินัยปิฎกเป็นเรื่องหลานอีกคนหนึ่งต้องฟังหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่คราวนี้เป็นนักเลงสุรามีคำอธิบายเขาบอกไว้ว่าก็ไม่ใช่ว่าหลานจริงๆหรอกไม่ใช่หลานแท้ๆแต่ว่าเป็นลูกของลูกบุญธรรมอีกทีหนึ่งเศรษฐีเนี่ยก็อุปการะเด็กคนหนึ่งเอาไว้ที่เหมือนกับว่าเป็นทาสในเรือนแล้วก็เลี้ยงดูเข้ามาเป็นแบบลูกก็เลยให้เป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมนี้มีความเก่งมีความสามารถก็เลยตั้งตัวขึ้นมาได้มีทรัพย์40โกฏิลูกของลูกบุญธรรมคือเด็กคนนี้เป็นนักเลงสุราท่านผู้ฟังคือกินเหล้าแล้วก็ผลาญเงินพ่อแม่หมดเลยนะ40โกฏิเนี่ยหมดจนหมดเงินแล้วก็มาขอเงินปู่บุญธรรมก็คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีขอทีละ500ขอทีละ1,000ก็ให้ไปเหมือนทำทานให้ไปเงินได้มาเท่าไรก็ซื้อเหล้ากินหมดก็คราวนี้ก็ให้ลดลงเรื่อยๆจาก1,000ให้เหลือ500เอาหมดแล้วไปทำอะไรหมดเนี่ยโอ้ซื้อเหล้ากินนะแทนที่ว่าจะไปทำมาค้าขายใช่ไหมซื้ออะไรมาลงทุนไปซื้อเหล้ากินงั้นเอาคราวนี้มาขออีกให้500ป่ะ500หมดอีกเอาไปทำอะไรหมดซื้อเหล้ากินโอ้แทนที่จะทำมาค้าขายเออ250ป่ะคราวนี้ให้ไป250ก็หมดอีกท่านผู้ฟังจนกระทั่ง175ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนต้องบอกว่าเฮ้ยคราวหลังมาขอไม่ให้แล้วนะครั้งสุดท้ายเนี่ยให้ผ้าเนื้อหยาบไป2ผืนท่านผู้ฟังก็เอาผ้าเนื้อหยาบนั่นแหละไปขายซื้อเหล้ากินอีกลองคิดดูแล้วกันโอ้แกก็เลยกลายเป็นคนอนาถาจริงๆอ่ะอาศัยตามฝาเรือนคนอื่นสุดท้ายด้วยโรคพิษสุรานั้นก็กลายเป็นศพอยู่ข้างฝาเรือนคนอื่นนั่นเองตายแบบคนอนาถาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบท่านผู้ฟังอาจจะต้องคอยเรียบเรียงเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ไว้ด้วยกันนะหลานคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้กลับตัวได้หลานอีกคนหนึ่งเป็นนักเลงสุรากลับตัวไม่ได้สองเรื่องนี้เทียบเคียงกันเราได้ยินอะไรต้องรู้ถึงกรรมเก่าของเขาไง
นายเขมกะเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะอย่างนั้นด้วยความประมาทในชาตินั้นแต่ด้วยความดีและยังมีความดีรักษาทำให้พระราชายังเกรงใจไม่ได้ลงโทษทันทีเลยแต่ว่าหลานอีกคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อเป็นลูกของลูกบุญธรรมนี่ก็บอกว่าเคยเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ลูกคนนั้นนี่คือชาติก่อนๆแล้วนะที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เนาะแล้วก็เป็นเศรษฐีเนาะแล้วพอตายไปเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชแต่ลูกนี่แทนที่จะรักษาทรัพย์ไว้ลงทุนใดให้มันเพิ่มขึ้นไม่เลยก็เป็นแพทเทิร์นเดิมกินเหล้าเหมือนเดิมกินเหล้าจนกระทั่งเงินที่พ่อเก็บไว้ให้หมดพ่อตอนนั้นเป็นพระอินทร์แล้วก็เลยด้วยความรักลูกเนี่ยนะก็เลยเอาทรัพย์มาให้โดยทรัพย์เนี่ยเป็นของทิพย์แล้วเงินที่เตรียมไว้ให้ลูกด้วยความที่ว่าตนเองเป็นเทวดามีฤทธิ์เนาะก็เลยเสกหม้อให้ใบหนึ่งเป็นหม้อที่เป็นเหมือนกับว่าเครื่องรางของขลังในความที่ว่าถ้ารักษาหม้อนี้ขึ้นหิ้งบูชาไว้นะจะมีคนเอาเงินมาให้ทำการค้าขายอะไรก็รุ่งเรืองจุดนั้นได้เงินส่วนนี้มาเงินเนี่ยจะไม่หมดเลยแล้วก็กลับเทวโลกไปแต่เขานี่ก็รักษาไว้ก็วางไว้ที่บ้านนั่นแหละแล้วตั้งไว้ไอ้ถึงเงินไหลเข้าอยู่เรื่อยอ่ะเออก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อเหล้ากินตลอดไปซื้อเหล้ากินตลอดอยู่มาวันหนึ่งด้วยความเมากลับมาบ้านเดินชนหม้อที่พ่อให้ไว้หม้อตกพื้นแตกเพราะตั้งแต่นั้นเป็นคนจนมาตลอดเลยเงินทองอะไรต่างๆที่เข้าก็ไม่เข้าแล้วขายทรัพย์กินหมดจนต้องมาขอทานอาศัยฝาเรือนคนอื่นอยู่แล้วก็ตายอย่างคนอนาถาเหมือนเดิมเลยนี่คือเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เกิดขึ้นกับหลานอีกคนหนึ่งให้ท่านผู้ฟังฟังและเทียบเคียงกันดูที่หลานสองคนมีชะตากรรมคนละอย่างตอนนั้นที่ประกอบตนอยู่ด้วยความประมาทเหมือนกันนะถ้ามันเป็นที่ตั้งความประมาทเนี่ยคือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราการเล่นการพนันความขี้เกียจขี้คร้านการคบเพื่อนชั่วเหล่านี้เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าในขณะที่ทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีโทษอะไรเช่นความขี้เกียจการดื่มเหล้าการคบเพื่อนชั่วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนี่ฉันก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนใครใช่ปะแต่ถ้าความวิบัติความฉิบหายปัญหาใดๆมันจะเกิดตรงนี้อยู่ในความประมาทเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนละทางนั่นก็เป็นเพราะว่ากรณีของนายกาละที่มีความขี้เกียจนายเขมกะที่มีความเจ้าชู้เพราะว่าเขายังมีบุญรักษาไว้ไงทุกวันบุญที่เกิดจากการมีกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายอุทิศเจดีย์ให้กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีบุญรักษาเอาไว้แต่ด้วยความประมาทพลั้งเผลอไปจึงอาจผิดพลาดไปบ้างด้วยบุญรักษาไว้นั้นจึงทำให้กลับมาดีได้ในขณะที่หลานอีกคนหนึ่งไม่ปรากฏด้วยชื่อทำบาปมาสะสมตั้งแต่การก่อนแล้วก็แน่นอนว่าในกระบวนการนั้นจึงมีทำบุญมาบ้างก็เลยทำให้มาเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ร่ำรวยแต่บุญมีแค่นี้เลยไม่สามารถที่จะรักษากลับให้มาเป็นคนดีได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรทำฟังสำคัญเลยจะมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกรณีของอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือจะมีคุณพ่อคุณปู่เป็นกัลยาณมิตรเหมือนกับนายกาละนายเขมกะก็ได้ทั้งนั้นเราจะเอาครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเอาคนที่แก่กว่าอ่อนกว่ารุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนให้เกิดความดีได้หมดทุกอย่างและเมื่อพูดถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปแล้วจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้อีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองสาวัตถีเหมือนกันคือนางวิสาขาผู้ฟังนี่เป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่จะปรารภนางวิสาขาซึ่งเรื่องของตัวเธอนั้นก็ได้เล่ากันไปเยอะแล้วแต่วันนี้เอาเรื่องของสามีและพ่อผัวของนางวิสาขาบ้างที่ว่าก็อาศัยนางวิสาขานี่แหละจึงทำให้จากที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจผิด
มีความคิดไม่ตรงทางกลับมามีสัมมาทิฏฐิบรรลุเป็นโสดาบันได้เพราะว่าก็อาศัยนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรื่องของเศรษฐีที่ชื่อว่ามิขระเศรษฐีตระกูลนี้ทำหวังเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือนับถือนักบวชอยู่แต่ว่าเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในที่นี้ท่านอธิบายไว้ก็คือจะเป็นนักบวชพวกชีพเปลือยพวกที่ทำทุกรกิริยาคิดว่าท่านเหล่านี้มีตบะมีความอดทนอย่างแรงกล้านี่ต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่บูชาแบบนี้ไปก็จะมีคติสองอย่างคือไม่ตกนรกก็กำเนิดเดรัจฉานเพราะว่าด้วยความเห็นผิดในกรณีแต่ว่าไปได้ดีลนี้มามีกระเศรษฐีนี่นะไปได้ดีลกับธนัญชัยเศรษฐีว่าขอลูกสาวมาเป็นลูกสะใภ้แต่งงานกับลูกชายของฉันลูกชายของมิกรเศรษฐีนี่ชื่อว่าบุญณวัฒนกุมารให้มาเป็นดองกันธนัญชัยเศรษฐีจริงๆแล้วก็ร่ำรวยมั่งคั่งกว่ามิกรเศรษฐีมากคือก็ไม่มีใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเกินธนัญชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาแล้วล่ะคือนั่นคือรวยที่สุดในสมัยนั้นแล้วในเขตบริเวณนั้นเอาก็ให้แต่งงานกันแล้วกันไม่มีปัญหาได้ดีลนี้มาคนนำธุรกิจเนี่ยนะทุกฟังก็ต้องรอบคอบนะธนัญชัยเศรษฐีนอกจากให้ลูกสาวแต่งงานกับลูกชายของมิกรเศรษฐีคือนายปุณณวัฒนะแล้วนี่นะยังมอบคำสอนต่างๆหรือว่าธนัญชัยเศรษฐีนี่ก็เป็นโสดาบันนางวิสาขานี่ก็เป็นโสดาบันคือมีคำสอนอะไรดีๆให้ลูกเอาไว้แล้วก็ยังมีการรักษาโดยการมอบกุฎุมพีหมายถึงคนที่มีทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือดูแลให้กับนางวิสาขาไว้ด้วยคือสินสอดที่ธนัญชัยเศรษฐีมอบให้กับมิกรเศรษฐีไปพร้อมกับนางวิสาขานี่มันเยอะมากทุกฝั่งสิ่งของข้าวของนี่โอ้โหไม่ต้องนับมันเยอะทั้งหม้อไหชามกะละมังอะไรแบบมีเต็มที่ไม่ต้องไปขอทางที่อื่นให้ลำบากแต่คนอื่นมาขอเราให้ด้วยคนนี่ไล่แบงค์แต่ว่ากุดุมพีอย่างที่ว่าก็คือนักธุรกิจที่ให้ไปด้วยเพื่อที่ว่าจะไปทำธุรกิจใดๆในย่านนั้นแล้วก็มีเงินมาแบ่งให้เธอไม่จะต้องไปขอเงินสามีขอเงินพ่อผัวมาเลี้ยงดูไม่มีให้กุดุมพีมา8คนยังมีพ่อบ้านยังมีแม่บ้านนี่ก็แต่งตัวก็ส่วนหนึ่งนะทำกับข้าวส่วนหนึ่งนะแล้วดูแลเรือนอีกส่วนหนึ่งนะอย่างละ500 500 500แล้วยังมีทาสที่ว่าจะทำงานแบกหามกรรมกรใดๆอันนี้ไม่ต้องนับให้ไปเลยขยับไปโอ้นี่เป็นร้อยเป็นพันสินสอดเนี่ยมากมายขนาดนี้นี่คือความอลังการของเธอเนาะเป็นผู้ที่เป็นเลิศในการจำแนกแจกทานเรื่องราวมันก็มีปัญหาขึ้นตรงนี้แหละที่ว่านางวิสาขานี่ก็อยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเรือนไงมิกรเศรษฐีก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าก็ฉันนับถือพวกชีพเลยก็ไม่อยากให้มาหรอกพระพุทธเจ้านะแต่ว่าก็เกรงใจลูกสะใภ้แม่ก็เลยอนุญาตให้มาแต่ว่าฉันไม่ไปพบนะก็เธอก็ทำไปแล้วกันมนต์ครั้งที่1ครั้งที่2แต่ละครั้งละครั้งลูกสะใภ้เนี่ยก็สั่งให้คนมาเชิญพ่อผัวไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปครั้งที่1ที่2จนกระทั่งมาเชิญบ่อยๆเข้านี่เดี๋ยวคราวนี้ก็ต้องไปละไปก็เลยได้กราบพระพุทธเจ้าทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยพวกนิครนที่เป็นครูบาอาจารย์ของมิกรเศรษฐีเนี่ยสั่งเอาไว้นะถ้าไปก็อย่าให้เห็นกันแบบตัวต่อตัวคือต้องอยู่หลังม่านมีม่านกั้นเอาไว้แล้วก็กราบนี่ก็กราบแบบอย่ากราบตรงๆกราบเฉียงๆนี่สั่งเอาไว้เพื่อที่จะให้ไม่ได้โดนมนต์เครื่องกลับใจของสมณโคดมสมัยนี้ก็มีคำนี้มนต์เครื่องกลับใจเนี่ยจะทำให้ท่านนี้นะจิตใจพลิกผันไปเป็นอย่างอื่นนั่นนี่นอนของหวานไปโอ้จะทำไงไม่โดนล่ะอย่าเห็นตรงๆอยู่หลังม่านต้องกราบเฉียงๆไปงี้ก็ว่าไป
แต่ว่าพอไปเจอจริงๆท่านฟังมันก็กั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะเทศน์ให้ใครฟังนี่ต่อให้อยู่ไกลกันจนสุดขอบจักรวาลเนี่ยเขาก็ยังได้ยินได้ยังเหาะไปหาได้ส่งแสงไปได้โอ้ยแค่มานี่จะเหลืออะไรใช่ปะเลยได้ฟังธรรมไล่ไปตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามอนุบุพิกถา5เนี่ยได้ฟังในรายละเอียดทั้งหมดเลยจึงเกิดความมั่นใจกันตรงนี้ว่าโอ้บุญที่เกิดจากทานเป็นอย่างนี้ได้อนิสงส์อย่างนี้ผู้รับทานเป็นอย่างนี้อย่างนี้จำแนกแจกแจงออกมาเนี่ยว่าต้องดูเรื่องราคะโทสะโมหะนะไม่ใช่ดูแค่ภายนอกว่านุ่งห่มแบบไหนโอ้แกมีความเข้าใจลึกซึ้งเลยท่านผู้ฟังมีกระเศรษฐีคือบรรลุเป็นโสดาบันน่ะท่านผู้ฟังด้วยการบรรลุเป็นโสดาบันนี่จิตใจที่จะคิดผูกเวรกับใครเนี่ยไม่มีที่จะคิดมาว่าเอ้ยคนนั้นทำให้เราไม่พอใจอย่างนี้ใหม่แล้วเพราะว่าเขามุ่งจิตไปดิ่งต่อพระนิพพานอย่างเดียวอะถ้าจะไม่พอใจคนนั้นผูกเวรคนนี้อุ้ยคุณไปนิพพานไม่ได้นะเลยนึกถึงความผิดของตัวเองที่ก่อนหน้านี้มาหาโทษใส่ลูกสะใภ้แล้วมายกโทษของลูกสะใภ้ขึ้นคือนางวิสาขาเนี่ยว่าจะเอาเรื่องไฟบ้างเอาเรื่องอาหารบ้างเอาเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างเลยให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันโอ้ยลูกสะใภ้กับพ่อผัวหรือลูกสะใภ้กับแม่ยายเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องจนทำเป็นซีรีส์ได้ท่านผู้ฟังเหมือนกันเลยแต่พอได้บรรลุธรรมความเป็นโสดาบันนะจิตใจของมิกระเศรษฐีเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโพยเลยก็เลยไปขอโทษนางวิสาขาว่าโอ้ยที่ฉันคิดได้กับเธอเนี่ยขออภัยด้วยเธอต่อไปจากนี้เธอเป็นแม่ฉันแล้วกันให้ฉันได้เกิดใหม่คือเหมือนให้ฉันได้เกิดใหม่ในความเป็นโสดาบันไงคือเกิดในอริยชาติมนุษย์เนี่ยมีการเกิด2ครั้งนะฟังเกิดจากครรภ์แม่ครั้งหนึ่งก็คือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเนาะแล้วก็เกิดในอริยชาติคือด้วยความเป็นโสดาบันตั้งแต่มรรคขึ้นไปมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดนี่เกิดครั้งที่สองเกิดครั้งที่สองเนี่ยถือว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นแม่เลยแล้วกันเพราะว่าได้ให้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็เพราะนางวิสาขานั้นอุ้ยเธอนี่ก็ละอายใจเหมือนกันนะอุ้ยพ่อผัวจะมาเป็นลูกฉันได้ยังไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภายหลังต่อมาพอตัวเองมีลูกเนาะก็เลยตั้งชื่อลูกคนแรกให้ชื่อเดียวกันกับพ่อสามีคือชื่อมิกระไงก็เลยได้ฉายาว่านางวิสาขามิกระมาตาคือเป็นแม่ของเด็กชายมิกระเพราะว่ามิกระเศรษฐีนี่ยกให้เธอเป็นแม่เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่มิกระเศรษฐีเท่านั้นยังรวมถึงแม่ยายด้วยยังรวมถึงสามีด้วยภรรยาของมิกระเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งบุญนางวัฒนกุมารสามีของนางวิสาขาก็ได้บรรลุโสดาบันจากการที่มีมิจฉาทิฏฐิมาเปลี่ยนเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิได้ตรงฝั่งในที่นี้ก็คือเกี่ยวข้องกับนางวิสาขามีนางวิสาขาเป็นกัลยาณมิตรอีกเรื่องหนึ่งต้องฟังเอาแถมให้อยู่ในนิทานชาดกเหมือนกันเรื่องของหญิงขี้หึงที่เกี่ยวกับความเจ้าชู้ของฝ่ายชายคือครอบครัวเนี่ยมีสามีมีภรรยาแล้วก็มีคนใช้นี่เป็นผู้หญิงนะปรากฏสามีเนี่ยดันไปทำมิดีมิร้ายกับคนรับใช้ในเรือนภรรยาก็ไม่พอใจท่านผู้ฟังแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือลงกับสามีก็ไม่ได้ใช่ปะก็เลยเป็นลงกับคนใช้วันหนึ่งจึงจับสาวใช้ที่ไปมีอะไรกับสามีของตนเนี่ยนะมัดมือไพ่หลังแล้วก็จับเข้าห้องเนื้อเอามีดท่านผู้ฟังปาดไปที่หน้าของนางเลยปาดไปคือให้เสียโฉมอ่ะไม่ให้ถึงกับตายแต่เจ็บแน่ละให้เสียโฉมคือถ้าหายก็ไม่เป็นปกติอ่ะเพราะว่ามันจะโมะยังไงแต่งหน้ายังไงมันมีร่องมีรอยมีบากมีแผลเป็นอยู่เงี้ยให้เสียโฉม
ต่ไม่ให้ถึงกับตายแล้วก็ปกปิดความผิดของตนเอาไว้จับหญิงสาวใช้นั้นขังไว้ในห้องตัวเองก็ไปชวนสามีมาฟังไปวัดฟังธรรมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแบบเนียนๆไปคือคิดว่าจะปกปิดความผิดของตนเอาไว้โดยการที่ว่าทำเรื่องอื่นๆทำความดีอย่างเงี้ยมากรบอย่างเงี้ยนะก็เลยพากันไปฟังเทศที่วัดเชตวันแต่ว่าสาวใช้ที่ถูกกระทำอย่างนั้นดมฟังเธอหนีออกมาได้คราวนี้หนีออกจากที่กักขังและหน้าตาก็ทำแผลทำอะไรแล้ววิ่งไปที่วัดคราวนี้จะไปฟ้องสามีของนางเหมือนกันก็ฉันถูกกระทำอย่างเงี้ยฉันก็เป็นภรรยาคนหนึ่งเหมือนกันนะต้องรับผิดชอบกันนะก็เลยไปวัดคราวนี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายสามีก็อยู่ตรงนั้นฝ่ายภรรยาก็อยู่ตรงนั้นท่านจึงใช้โอกาสนี้ท่านบวงเทศให้ทุกคนฟังเลยณจุดนั้นแล้วบอกไว้ว่ากรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะว่ากรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้วจะไม่ตามเดือดร้อนในภายหลังนั่นน่ะกรรมนั่นคือกรรมดีให้ทำจะดีกว่ากรรมไม่ดีที่ทำแล้วจะเดือดร้อนภายหลังเพราะเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆตอนนี้เท่านั้นเนี่ยอย่าทำเลยคำพูดนี้นะท่านผู้ฟังมันสะเทือนใจทุกคนเลยนะทั้งฝ่ายพ่อบ้านเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆจากการมีอะไรกับคนรับใช้ใช่ไหมคนรับใช้ก็เห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะมีกับเจ้านายแต่มันผิดอ่ะจะเดือดร้อนใจภายหลังหรือบอกว่าความสุขที่เกิดจากการผิดสามีหรือภรรยาของคนอื่นเนี่ยมันสุขนิดเดียวความสุขที่เกิดจากความกลัวเนี่ยมีค่าน้อยฝ่ายภรรยาที่ว่าไปลงมือลงไม้เขาแล้วฉันจะมีความสุขแฮปปี้ภายหลังโอ้ยมันไม่ได้จะให้เกิดความสุขเลยแบบนี้ความสุขที่เกิดจากความพยาบาทมันจะมีแต่กักขังเราให้มีเวรมากขึ้นคำพูดนี้ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าบอกกรรมชั่วแม้น้อยไม่ทำเสียเลยจะดีกว่ากรรมดีที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำเถอะนึกถึงความผิดของตนที่ตนเองได้ทำไว้ไงไม่ว่าจะผิดศีลข้อ3ไม่ว่าจะเบียดเบียนทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาเลยมีความเข้าใจที่ถูกต้องปรับทิศทางของจิตจากที่ว่าจะต้องเดี๋ยวไปทำอันนั้นต่อเดี๋ยวไปอันนี้ต่อนี่คือวนอยู่ในสังสารวัฏละกลับมาสู่ทางที่จะไปสู่นิพพานคือเป็นยังไงล่ะก็เป็นโสดาบันนั่นเองเป็นโสดาปัตติผลทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยาทั้งฝ่ายคนรับใช้ได้บรรลุเป็นโสดาบันท่านผู้ฟังก็รักษาศีล5เต็มที่เลยไงฝ่ายสามีก็ไม่ผิดศีล5อีกฝ่ายภรรยาก็ไม่เบียดเบียนใครอีกฝ่ายคนรับใช้ก็ไม่ผิดศีลห้าเหมือนกันมันมีพฤติกรรมที่เป็นปกติคือมีศีลเต็มที่นี่คือก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเรื่องราวของคนที่ผิดพลาดไปแล้วก็มากลับปรับเปลี่ยนให้เป็นคนดีขึ้นมาได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือลูกชายและหลานคนที่เกี่ยวข้องกับนางวิสาขาอุบาสิกาคือพ่อผัวแม่ผัวและสามีจะมีเรื่องของชายที่นอกใจสามีภรรยาที่ไปทำร้ายชู้ด้วยมาประกอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์www.panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: พระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
6: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งที่แม่นยำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลดแอป PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีโทรมาตรของสสน.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในหลายมิติสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงภัยได้ละเอียดจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก่อนนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ชำระค่างวดทุกวันที่5ของเดือนหากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดทันทีพร้อมชำระเบี้ยปรับทั้งหมด
6: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระ15ปีให้รักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขโดยต้องชำระค่างวดในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือผิดนัดเพียง1งวดในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีซึ่งกยศ.จะดำเนินการดึงเบี้ยปรับทั้งหมดที่เคยตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาและนำเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นกยศ.จึงขอย้ำให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ในการปลดภาระผู้ค้ำประกันและรับส่วนลดดอกเบี้ยปรับเมื่อจบสัญญาตลอดจนเป็นการส่งต่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเวทีจับคู่ตำแหน่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มโอกาสมีงานทำผลักดันแรงงานไทยสู่ระบบการจ้างงานใหม่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานพบปะเจรจาระหว่างองค์กรผู้ส่งไทยและองค์กรผู้รับญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศภายใต้นโยบายเรียนได้งบจบได้งานส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ การปฏิรูประบบรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามโครงการ ESD กับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเจรจาธุรกิจผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องและให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและการปรับตัวก่อนเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยมีอาชีพที่มั่นคงนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะขึ้น3ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: น้อยชัยศิลป์คนคล้องร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media นะคะโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องแดนอัคเดชคัมภีระแล้วมีช่างเทคนิคอีกคนนึงเนี่ยมาช่วยอยู่สนับสนุนกันเนี่ยคุณสุภชัยจันตะนั่นเอง
1: เห็นบอกว่าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ 92.5 นะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวผู้บริหารฟังอยู่เนี่ยน่าจะได้รับทราบนะว่าชื่อสุภชัยจันตะสนใจที่จะมาอยู่คลื่น 92.5 ค่ะ
2: ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ยังคงต้องตามเพราะว่านี่ผ่านไปสัก9นาทีแล้ว
1: ค่ะ
2: ผู้ที่ก่อนหน้านี้มีจะรายงานว่าจะมีการประกาศรายชื่อวันนี้ใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทราบว่า
1: น่าจะประมาณช่วงเช้านี่แหละ
2: ค่ะเนี่ยประกาศมาแล้วเนี่ย
1: 6 โมงเช้า
2: 9นาทีผ่านไปทราบว่าคนที่ผ่านกับไม่ผ่านเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลย9ล้านกว่านะคะแล้วก็ที่ไม่ผ่านอีก9ล้านเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาตามกันดูนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศลดภาระค่าครองชีพประชาชนเนี่ยโอ้ก็คึกคักแน่นอน
1: ค่ะ
2: นะคะทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะอ่ะศุกร์นี้ก็มีนะศุกร์13นี่แหละ
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ศุกร์สิ้นเดือนแล้วก็ไปเริ่มอีก14กับ28สิงหาคมแล้วก็11กับ25กันยายนทั่วประเทศเหมือนกันวันนี้ 8:30 น.ถึง 4:30 น.
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาราชการ
1: ใช่ค่ะส่วนใครที่วันนี้ไปลุ้นชื่อกันถ
2: ้
1: าคุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได
2: ้ใช่
1: ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้ค่ะ
2: ค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์โดยเฉพาะดินฟ้าอากาศกันเนี่ยตอนมาเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อฟังแถวดินแดงฝนปล่อยๆแล้วนะคะยังไงก็ตามต้องตามดูจากกรมอุตุเพราะว่าถึงแม้ว่าการรายงานข่าวว่าอาจช่วงนี้จะอาจจะยังไม่ได้มีประกาศเตือนภัยอะไรออกมานะคะแต่ในภาพรวมของประเทศไทยเราก็ต้องตามเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน 40% ของพื้นที
1: ่
2: นะคะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือนะคะ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเนี่ย 30% ของพื้นที่ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยก็เท่ากันนะคะฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะสภาพอากาศแบบนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็เพิ่มความระมัดระวังเหมือนเดิมละค่ะแล้วก็ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนลงมาคุณน้อยคะแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าต่อถึงแม้ว่าในช่วงนี้มีฝนลงมาบางพื้นที่บอกว่าไม่มีฝนเลย อย่างที่บ้านดิฉันเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตั้งเขามานะครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตกปล่อยๆ2วันแต่จังหวัดอื่นหรือว่าอำเภออื่นๆในจังหวัดเดียวกันเนี่ยตกหนักนะคะ
2: ก
1: ็ฝนตกไม่ชั่วฟ้าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประหยัดน้ำดีที่สุดนะคะ
2: ใช่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องตามเพราะว่าอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเช็คความพร้อม CMEX 26ก่อนฝึกเต็มรูปแบบรับมืออุทกภัยหาดใหญ
1: ่
2: เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกปฏิบัติการจริงวันนี
1: ้
2: นะคะ17กรกฎาคม2569คือการซ้อมเนี่ยเตรียมกันอย่างเต็มเรียกว่าเต็มที่เต็มแม็กอะนะคะที่สงขลานะคะก็ฝากกันเขาจะเริ่มบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะจะมีการทดสอบส่งแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์ไปยังมือถือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ต้องตกใจนะนี่เป็นการซ้อมแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งจะส่งเซลล์บรอดแคสต์ไปยังมือถือประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตเทศบาลเมืองคอหงเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็มณฑลทหารบกที่42
1: นะ
2: คะก็จะมีข้อความเตือนภัยไปนะคะแล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงก็คือ1784นั่นเอง
1: ค่ะ
2: นะคะส่วนที่เชียงใหม่ปภ.ก็เตรียมรับมืออุทกภัยมีการประสานปภ.เชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันอุทกภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะมีอันตรายแฝงอยู่รอบตัวจากกระแสน้ำเชื้อโรคของมีคมสัตว์มีพิษรวมถึงความเสี่ยงจากไฟรั่วไฟดูดดังนั้นปภ.ก็เป็นห่วงแนะนำพฤติกรรมเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงในช่วงน้ำท่วมได้ก็คือ เพื่อการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรการดูแลสุขอนามัยการดูแลที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อจะได้รับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสัญจรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขังหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังหลีกเลี่ยงบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและเสาไฟฟ้านะคะการดูแลสุขอนามัยก็เลี่ยงที่จะแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ตัวแห้งโดยไม่อาบน้ำชำระร่างกายนะคะถ้าต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าส่วนการดูแลที่อยู่อาศัยก็หลีกเลี่ยงการใช้งานปลั๊กไฟสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกชื้นหรือแม้แต่ตัวเราเปียกนะคะนิ้วเปียกนะคะต่างๆหลีกเลี่ยงการวางของสำคัญไว้ในพื้นที่น้ำท่วมถึงหลีกเลี่ยงการเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้นะคะเพราะการดูแลความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเริ่มต้นได้จากการไม่ประมาทนั่นเองค่ะ
1: ค่ะปภ.เองก็เร่งเดินหน้านะคะฝึกซ้อมรับมืออุทกภัยที่จังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะก็มีการจัดการฝึกซีเมกนะคะ2026นะคะเตรียมพร้อมทุกมิติเลยค่ะซึ่งล่าสุดแล้วนะคะในการที่ลงพื้นที่ไปครั้งนี้นะคะมีการฝึกเนี่ยแบ่งออกเป็น5สถานีด้วยกันค่ะสถานีแรกเนี่ยเขาก็จะฝึกการอพยพประชาชนบริเวณทางเข้าอาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพค่
2: ะ
1: ส่วนจุดที่2นะคะจะเป็นสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะซึ่งจะรองรับประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นคนพิการและผู้สูงอายุค่ะผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็มีการจัดเตรียมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารด้วยค่ะส่วนสถานีที่3นะคะเป็นจุดที่ต้องเรื่องของการปฐมพยาบาลนะคะการดูแลการรักษาการแพทย์และสาธารณสุขค่
2: ะ
1: สถานีที่4นั้นเป็นการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำและสถานีสุดท้ายนะคะที่5เนี่ยจะเป็นการปฏิบัติการทางทหารโดยในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็มีการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการแบบเหมือนจริงเลยค่ะเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกเต็มแบบเต็มรูปแบบนะคะในวันนี้ในวันนี้ค่ะก็จะเป็นการจัดเต็มเลยนะคะโดยมีทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็รับชมการสาธิตการปฏิบัติการตรวจเยี่ยมกำลังพลและท่านเองก็เป็นประธานนะคะในการทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
2: ค่ะป้าวันดีบอกว่าดูข่าวเมื่อคืนหาดใหญ่น่าเป็นห่วงมากค่
1: ะ
2: ฝนตกแรงมากตลอดเลยเขื่อนประตูน้ำก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็เป็นห่วงนะคะขอให้ปลอดภัยพี่โสพลติดตามอยู่ที่แม่ริมวันนี้อากาศดีนะคะ24องศานะคะพี่ติ๋มคลองเตยฝ่ายช่างเครื่องส่งพี่หนึ่งจากสวทสงขลานี่รายงานมาแล้วนะคะยังมีพี่สมจิตด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วพี่สมหวังนะคะพี่อะไรเนี่ยลองมาหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสองสาว
1: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ
2: สัญญาณชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยนะคะหลายที่เลยพี่สุนิสาพี่จำลองบอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองเสียงดังฟังชัดเช้านี้มืดฝนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามแต่ละจังหวัดหรือว่าหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะคุณพ่อเองก็บอกว่าฟังอยู่นะคะแล้วทุกเช้าเนี่ยหอกระจายข่าวหมู่บ้านคนรอติดตามคุณปูบุญมาสีม
2: า
1: เดี๋ยววันนี้ก็เช่นกัน
2: ช่วงตีคลองร้องข่าวนะคะเอาวันนี้ระหว่างที่ฟังเราไปด้วยใครจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะเพราะว่าสืบเนื่องจากครม.ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธินะคะประกาศผลวันนี
1: ้
2: ลุ้นกันนะคะ9คือครึ่งๆเนี่ยนะคะจะมีชื่อยังไงบ้างแต่ไม่ต้องกังวลนะนะคะเพราะว่ารายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อการประชุมครม.ที่ผ่านมาแล้วก็ครม.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้าไปนะคะซึ่งก็มีการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะท่านนายกได้สั่งการให้มีการทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ข้อเท็จจริงด้วยคือได้รับเสียงสะท้อนเยอะมากนะคะจากประชาชนนะคะซึ่งหลังจากที่มีรายละเอียดออกมาแล้วนะคะก็มีรายละเอียดเป็นดังนี้นะคะข้อแรกเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปีนี้โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มชายขอบแล้วก็กลุ่มตกหล่นนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีการสำรวจในช่วงลงทะเบียนช่วง 4-21 มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณสัก5ล้าน 400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการปี2569นะคะเป็นไปตามขั้นตอนของโครงการอย่างที่2ก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของคือไม่เอาละกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีเงินได้แล้วก็มาหักลดหย่อนต่างๆเนี่ยไม่แล้วนะคะเพราะว่าฟังเสียงสะท้อนนะคะข้อนี้ก็ออกมาเยอะมีการปรับปรุงคุณสมบัติโครงการจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี่ที่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็ไม่เอามาเป็นข้อเป็นเกณฑ์แล้วนะคะอันนี้ก็ตัดไปนะคะยังมีในรายละเอียดถึงการที่พี่น้องประชาชนสะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะคะพอมีรายละเอียดแบบนี้ก็คือเอาง่ายๆคือตอนนี้ไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนี้และรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทตามระบบฐานข้อมูลก็ไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมต่างๆด้วยนะคะเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะต่างจากสินเชื่อทั่วไปโดยเป็นสินเชื่อที่ผูกพันต่อรอบฤดูกาลเพาะปลูกด้วยนะคะแล้วก็บางกรณีเป็นการเยียวยาบรรเทาภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เหมือนกับสินเชื่อประเภทอื่นนะคะนอกจากนี้ก็คือกำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการปีนี้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้ค่ะผู้มีบัตรรายเดิมเนี่ยเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผู้ได้รับบัตรใหม่ก็เริ่มใช้1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะเพื่อสอดรับกับการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะ
1: ส่วนไทยช่วยไทยนะคะใครที่แบบจะไปช็อปนะคะตอนนี้เนี่ยไทยช่วยไทยนัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเฟส2นี้นะคะระหว่างกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนค่ะแล้วก็จะมีการจัดเนี่ยวันศุกร์เว้นสุกคือสุกเว้นสุกนะคะอย่างสุกนี้17กรกฎาคมมีนะคะทุกอำเภอเลยไปดูได้นะคะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็สำหรับเดือนนี้อีกหนึ่งครั้งก็คือ31กรกฎาคมค่ะส่วนเดือนสิงหาจะมีวันที่14และ28สิงหาคมและเดือนกันยายนค่ะ11และ25กันยายนค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 นถึง 16:30 นที่หน้าว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะยกทัพแบบ House Brandนะคะจากห้างดังห้างค้าส่งค้าปลีกเลยค่ะโอ้โหหลายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพูดได้เนาะแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปนะคะ CJ มอลล์ก็ได้นะคะมีไปหมดเลยไปช้อปปิ้งได้สินค้าแบรนด์เนี่ยทางเลือกของราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะกิจกรรมนี้ดีมากๆนะคะลดภาระค่าของชีพให้เราด้วยค่ะ
2: ค่ะพี่บุญรอมบอกว่าติดตามเราทุกวันเลยนะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ใหญ่ถาวรเช้านี้ถูกคู่เลยครับ
1: ค่ะ
2: ยังไม่ได้ชกนะคะ
1: อีกนิดหนึ่งใกล้จะชกกัน
2: ขึ้นสังเวียนแล้วค่ะตอนนี
1: ้
2: พี่ชาตรีพี่สมหวังพี่รามนะคะพี่โอ้โหนี่จากเมืองเมมเบิร์นเหรอคะเนี่ยคุณคนใจดีเนี่ยอยู่หรือว่า
1: ออกเสียงใหม่สิคะคุณ
2: ได้ครั้งเดียวค่ะผู้ใหญ่บำรุงด้วยค่ะติดตามอยู่จากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับพี่นันทิการก็แฟนตัวยงมาแล้วรายงานตัวพี่ชัยหน้านะคะจากบางละมุงชัยหน้าทาวใช่ไหมคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะไทยช่วยไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่วนตัวเห็นว่าดีค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ส่วนมากเลยขอบคุณรัฐบาลค่ะจากป้าวันดีค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยคนละ60ทับ40ค่ะยังมียอดเหลืออยู่บ้างสำหรับเดือนนี้ดิฉันเรียบร้อยไปแล้ว
2: เรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยค
2: ่
1: ะ
2: คุณครูพี่นี่บอกเช้านี้สดใสที่รัมมศักดิ์อ่างทองท่านไหนใช้จ่ายเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็โครงการต่างๆของภาครัฐออกมานะคะอยากจะสะท้อนผลเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือบางท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะมาดูความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อันนี้ก็คือสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ล่าสุดประชาชนสนใจลงทุนกันเยอะมากนะคะ150รายซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณภูนพงษ์นยนาภากร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านก็เชิญชวนประชาชนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรืออยากมีรายได้เพิ่มด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็มีรูปแบบสำเร็จรูปแต่ท่านบอกว่าธุรกิจนี้ดีมาก
1: ค่ะ
2: นะคะรับแฟรนไชส์มาเสร็จแล้วก็ ทำตามเขาเลยนะคะเดี๋ยวดีเองนะคะดีทุกอย่างเลยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ารูปแบบสำเร็จรูปเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงต่ำสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะเป็นมาตรฐานเชิงรุกของรัฐบาล3ด้านก็คือรัฐช่วยจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดถึง 10,000 บาทโอ้โหสำหรับแพ็กเกจลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อช่วยประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นยังมีการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าร่วมกับ CP Extra เปิดพื้นที่ขายสินค้าในเครือ Lotus Macro กว่า 2,000 สาขานะคะพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวมทั่วประเทศเนี่ยกว่า 10,000 จุดพร้อมยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนแรกด้วยยังมีเรื่องสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารกรุงไทยธนาคาร SME D Bank ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็การค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ด้วยนะคะเพื่อโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ค่ะแล้วราคาแพ็คเกจต่ำสุดอยู่ที่ 16,000 บาทคุณนะคะซึ่งประชาชนจ่ายแค่เท่าไหร่คะครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะ
1: ค่ะ
2: 8,000
1: 50%
2: นะคะใครสนใจก็เชิญกันได้เลยตอนนี้มีคนร่วมโครงการแล้วเนี่ยกว่า150 รายนะคะแล้วก็ช่วยขยายธุรกิจให้เติบโตด้วยนะโดยเฉพาะแฟรนไชส์นะคะลดต้นทุนการลงทุนได้เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทำเลการค้าที่ดีนะคะมีแหล่งเงินทุนรองรับรวมทั้งเป็นการยกระดับธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยด้วยนะคะที่จะเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์มากมายนโยบายตามนโยบายไทยทุเรศ plus 60-40นะคะช่วยสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของครม.กันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะครม.ก็ได้มีการคัดสูตรแคร์อันนี้ก็จะเป็นสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา33 39หรือแม้แต่มาตรา40เนี่ยเราก็ต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอเข้าไปค่ะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกเราที่เราคุ้นชินกันก็คือสูตรแคร์นะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือต้องการที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้ง2มาตราก็คือ33 และ 39ค่ะอันนี้สะท้อนถึงระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงด้วยแล้วก็สร้างความยั่งยืนในกองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะโดยจะมีการปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพบำเหน็จชราภาพขออภัยค่ะบำเหน็จชราภาพสำหรับใครก็ตามที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนเท่านั้นก็ให้ได้รับเงินใหม่นะคะก็คือเป็นเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนค่ะภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะสำหรับการปรับวิธีการคำนวณบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนอันนี้มาดูกันค่ะจากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้บอกว่าจะมีการคิดอัตราเพิ่มประมาณ 1.5% การส่งเงินสมทบนะคะครบ12เดือนแล้วก็ไม่นำเศษเดือนเนี่ยมาคำนวณด้วยทีนี้จากสูตรใหม่เป็นสูตรแคร์เนี่ยจะเปลี่ยนการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงนะคะในอัตรา 0.125

0: ส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตั้งแต่100%ในปีแรกค่ะแล้วก็ทยอยลดลงจนถึง 20% ในปีที่5ก็คือตั้งแต่ปีแรกเนี่ยก็ได้ 100% เต็มนะคะโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันแล้วนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะมาตรา3339นะคะผู้ประกันตนท่านอย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ของท่านเพราะว่าตอนนี้เขาขยายเวลาในการลงทะเบียนเลือกตั้งผู้ที่จะไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆท่านจะได้เห็นว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าในการที่จะใช้สิทธิ์ของเรานี่แหละไปสู้กันนะเอาง่ายๆก็คือไปตกลงไปต่อสู้กันในเวทีที่เขาจะต้องไปประชุมกันด้วยนะคะอันนี้เป็นโอกาสสำคัญตอนนี้ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ
1: ค่ะยังมีอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆนะคะก็จริงๆโครงการของภาครัฐมีเยอะมากเลยนะ
0: เยอะค่ะ
1: ถ้าใครไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามข่าวยามเช้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ทุกรายละเอียดแล้วก็เห็นถึงความที่รัฐบาลก็ป้องกันในเรื่องของนอมินีต่างๆด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพูนพงษ์นยนาภากรหลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะท่านก็สั่งเช็คสเตทเมนต
0: ์
1: สกัดนอมินีนะคะเพื่อที่จะเริ่มกัน1สิงหาคมนี้นะคะโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนธุรกิจผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลสำนักงานบัญชีต่างๆเนี่ยตอนนี้มีบริษัทที่เข้าขายต้องตรวจสอบถึง 120,000 ราย
0: เยอะมากเลยนะ
1: เยอะๆเป็นบริษัทชาวต่างชาติถือหุ้นนะคะที่เข้าขายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบคลุมพอไปดูหน่วยงานได้โฟกัสไปกลุ่มชาวต่างชาติที่ถือหุ้นเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก16จังหวัด
0: 16
1: จังหวัดเป้าหมายก็คืออ่ะฟังก่อนนะเพื่อนฟังชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีและช่วงการติดตามข้อมูล6เดือนที่ผ่านมาบริษัทตั้งใหม่อีกกว่า 18,000 กว่ารายนะคะมีกลุ่มเสี่ยงอีก 3,000 กว่ารายซึ่งอาจจะมีการสนับสนุนให้นอมินีเข้ามาถือหุ้นโดยชาวต่างชาติที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลายสัญชาติน
0: ะ
1: จีนอังกฤษอินเดียฝรั่งเศสสิงคโปร์รัสเซียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชมยังพบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงกฎหมายที่แยบยลขึ้น
0: ยังไงคะ
1: ค่ะอย่างเช่นการจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย 100% จับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยในตอนแรกทำเป็นแบบนี้เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบตามคำสั่งเดิ
0: ม
1: ก็แสดงว่าอาจจะมีคนไทยหรืออาจจะมีใครเนี่ยนะคะร่วมด้วยถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีการออกคำสั่งใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
0: ้
1: นะคะก็คือมีทั้งดูสเตทเมนต์จากธนาคารในส่วนของคนไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติและกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับเงินลงทุนด้วยตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อพิสูจน์ว่าการนำเงินมาลงทุนจริงเนี่ยสัดส่วนเหมาะสมไหมจริงไหมนะคะถ้าข้อมูลไม่สอดคล้องกันนายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนทันทีย ังมีการคุมเข้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะคำสั่งนี้จะครอบคลุมถึงบริษัทที่เคยเป็นไทย 100% แล้วมาเปลี่ยนเป็นบริษัทต่างชาติตอนหลังนะคะทางรัฐบาลเองก็ขอเตือนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนักบัญชีที่มีกว่า 80,000 รายและทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายอีก 90,000 กว่ารายให้หยุดพฤติกรรมการสนับสนุนแบบนี้นะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเป็นโนมินีเลยนะคะร
1: ั
0: ฐชาติไทยเยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกพช.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชน200หน่วยแรกลดเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ครั้งที่2ทับ2569มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่ๆโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมประเด็นการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงกันด้วยนะครับโดยที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องอันได้แก่เรื่องที่1แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปประเด็นที่2ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยครับให้มีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569มาตรการที่3คือขยายมาตรการ Direct PPAให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดมาตรการที่4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center มาตรการที่5กำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมาตรการที่6เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงมาตรการที่7เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์กำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการ ปรับวิธีคัดเลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกระจายโอกาสสู่ทุกพื้นที่และนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคามาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้สานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วและต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุม3เมืองสำคัญอันได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นที่นครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาที่ชื่อว่าThailand China Investment and Economic Forum 2026ครับและพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อขยายเครือข่ายการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนพร้อมพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ๆของจีนและกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันสำหรับกรุงปักกิ่งนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยกับประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความร่วมมือของประเทศไทยและประเทศจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยกระทรวงพาณิชย์เข้าเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2569เพื่อลดภาระลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการนี้ในเฟสแรกประสบความสำเร็จไปแล้วช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ถึง 29.62 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ในเฟส2ก็จะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งด้วยกันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โดยมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงและนอกจากนี้โครงการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปทั้งหลายและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้กำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ครับเอาไปตรวจยังไงว่ายังไงรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบที่เราคุ้นหูกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับได้ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่นำร่องตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีการบูรณาการ3หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2546แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการนำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศกันต่อไปโดยแต่ละหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองอย่างเช่นสคบก็ตรวจหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็ตรวจใบอนุญาตประกอบธุรกิจและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นเขาก็ดูแลความเรียบร้อยทำให้การตรวจสอบนั้นครอบคลุมทุกมิติในการลงพื้นที่เพียงครั้งเดียวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นประกาศฉบับดังกล่าวนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547มาแล้วแต่ว่าทางสคบยังคงได้รับเรื่องร้องทุกร้องเรียนเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันก็มีมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้และที่ผ่านมาทางสคบได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องไปแล้วเกือบ 1,200 เรื่องหรือเกือบ 70% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการทั้งหมดแหละครับดังนั้นแล้วจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคไปทำงานเชิงรุกและก็ประสานกันไม่ทำงานแบบต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำแบบนี้ไม่ได้ต้องบูรณาการร่วมกันพร้อมทั้งได้มีการสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องในครั้งนี้ไปขยายผลกันต่อแล้วครับพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ให้ประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคก็ให้ประสานผ่านสคบจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้การตรวจสอบเป็นระบบทั่วถึงและติดตามผลได้ชัดเจนขึ้นหากผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการซ่อมรถยนต์ก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ก็ www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลุยตรวจปัญหามลพิษสระบุรีสั่งการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบทุกโรงงานหากพบข้อมูลไม่ตรงก็ให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามปัญหาน้ำเน่าเสียจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรีพร้อมกำชับให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า EIA นั่นแหละครับของทุกโรงงานอย่างละเอียดละเอียดเลยโดยต้องเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่า มีบางประเด็นที่ข้อมูลในพื้นที่อาจไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ทางสำนักนโยบายและแผนจึงเตรียมมีหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตบอกว่าให้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กันหน่อยสิแล้วก็รายงานติดตามผลอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผังพื้นที่โครงการที่อาจไม่ตรงกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนซึ่งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมป่าไม้จัดทำผังพื้นที่โครงการปัจจุบันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA อย่างเป็นทางการกันต่อไปครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตัวย่อสผ.นี่แหละจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งจะบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับและยังติดตามผลการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดเรียกว่าใกล้ชิดติดขอบจอไม่ปล่อยไม่ละเลยเพื่อให้มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเชิญชวนผู้ประกันตนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานแล้วก็ย้ำว่าลงทะเบียนได้ถึง20กรกฎาคมนี้เอ้าแล้วใครล่ะเป็นคนเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็รัฐบาลสิครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ซึ่งก็ที่ผ่านมานั้นสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งล่าสุดนั้นมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากมายแล้วครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้จากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่15กรกฎาคม2569สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะประกอบไปด้วยผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนทางฝ่ายนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายด้วยกันดังนั้นแล้วการขยายเวลาการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้เข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารเงินกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาททีเดียวไม่น้อยนะครับพี่น้องมีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทครับโดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ที่ www.sso.go.th หรือท่านจะเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งล่าสุดนั้นได้ปรับปรุงระบบช่องทางออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับปริมาณการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพจัดการประชุมสู่ผู้เสนอวาระครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2569นี้สะท้อนการเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยจากเจ้าภาพไปสู่ผู้เสนอวาระ ที่หวังจะให้เวที IMF World Bank นี้ไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับหารือปัญหาเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเสนอประสบการณ์แนวทางและนโยบายที่ใช้ได้จริงต่อประชาคมโลกและครับภายใต้แนวคิดหลักคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและประเทศไทยเองก็ต้องการใช้เวทีการประชุมครั้งนี้แหละครับจะทอนบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในการร่วมกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้ยังจะช่วยยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Global MICE Destination นะครับโดยภาคธุรกิจโรงแรมสายการบินร้านอาหารการท่องเที่ยวและ Wellness Tourism ทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการประชุมแบบนี้แหละครับรวมไปถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียน Connectivity Hub ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากประเทศท่องเที่ยวไปสู่ประเทศผู้นำด้านนโยบายการเงินดิจิทัลและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:55 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงนี้เราเหลือเวลาประมาณสัก 3-4 นาทีนะคะอัปเดตกันสั้นๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คงจะปฏิบัติภารกิจกันขณะที่หลายๆส่วนจริงๆก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางไปจีนเนี่ยท่านก็มอบนโยบายกองทัพไทยนะคะย้ำว่าเสริมศักยภาพป้องกันประเทศยกระดับความมั่นคงชายแดนพร้อมดูแลประชาชนนะคะขณะที่ในเรื่องอื่นๆท่านก็ยังให้ตามนะคะที่แรกว่าอย่างโกงสอบท้องถิ่นจะคุยกันอีกทีวันที่23ใช่ไหมคะแต่มีข่าวล่าสุดนะคะซึ่งไม่รอแล้วนะคะในส่วนของการดำเนินการในเรื่องนี้ที่จะมีข้อชัดเจนให้มากขึ้นนั้นนะคะทางด้านท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐนะคะท่านก็บอกว่าเตรียมเพิกถอนการบรรจุโกงสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 รายนะคะเดี๋ยวจะคุยกันวันนี้ในรายละเอียดนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจน 5,814 คนนะคะอย่างที่เรารายงานไปว่ามี3กลุ่มที่เห็นชัดใช่มั้ยคะแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการก็คือจะมีการคืนความชอบธรรมให้กับกลุ่มคนที่สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องด้วยนะอันนี้ก็มีจำนวนมากกว่า 9,000 คนต้องให้การเรียกว่าให้ความเป็นธรรมด้วยกับกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของปลาหมอคางดำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาระบาดอีกแล้วค่ะคุณ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาอาจจะระบาดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะซาไปบ้างพอจับปุ๊บนะคะมันลดลงแต่ว่าอย่างว่าแหละการแพร่ระบาดของเขาเนี่ยมันไว
0: ใช่
1: พันเนี่ยไวมาก
0: แล้วก็มีข่าวก่อนนั้นว่าไม่มีปลาหมอคางดำไม่มีปลาอย่างอื่นมา
1: ตอนนี้ระบาดหนักที่จังหวัดระยองแล้ว
0: ใช่แต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการที่ไปดูข้อมูลว่าไปเจอข้อมูลในปลากระป๋องเนี่ยมันไม่ตรงปกว่ามีปลาหมอคางดำ
1: ค่ะ
0: นะคะเรื่องนี้กรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจสอบของกรมประมงในทางวิชาการก็จำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันกับกระป๋องเดียวกันหรือไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องดูกันอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยส่งมาตรวจสอบนะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีนี้นะคะ3ชุดตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังละกันนะคะชุดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องตราปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศตราโบนัสจำนวน10กระป๋องผลจำแนกชนิดทางกายภาพเนี่ยบอกว่าเจอปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศทั้ง10กระป๋องแต่ชุดที่2เป็นบรรจุกระป๋องเหมือนกันไม่ติดฉลากค่ะจำนวน4กระป๋องผลการตรวจออกมาแล้วนะคะพบว่าเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศ4กระป๋องส่วนชุดที่3นั้นเป็นบรรจุกระป๋องเหมือนกันแต่ไม่ติดฉลากเช่นกันค่ะจำนวน6กระป๋องผลตรวจออกมาเนี่ยเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศทั้ง6กระป๋องค่ะ
0: ค่ะส่วนสำนักงานเขตจตุจักรอัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวข้อมูล 10:00 นของเมื่อวานนี้นะคะรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายทราบอัตลักษณ์แล้วทั้งหมดนะคะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเพิ่มนะคะเรียกว่าเสียชีวิตเพิ่ม6รายผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านหมดแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนั้นสามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักร02-5139713ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานสคบนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบ5จุดในเขตจตุจักรนะคะในการนำร่องเพื่อที่จะขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจอู่ซ่อมรถ5จุดใหญ่ย่านวิภาวดีนะคะมีการคุมเข้มหลักฐานการรับเงินด้วยหลังจากที่มีการร้องเรียนพุ่งไปถึง 1,700 เรื่องค่ะพร้อมยกระดับสู่การตรวจทั่วประเทศค่ะซึ่งท่านเองก็บอกว่ารถยนต์คือทรัพย์สินที่ประชาชนนั้นใช้ทุกวันความปลอดภัยในการเดินทางขึ้นอยู่กับงานซ่อมที่ได้มาตรฐานผู้บริโภคจะต้องมีข้อมูลครบ3ช่วงก็คือก่อนซ่อมระหว่างซ่อมและหลังซ่อมด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนข้อกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์นั้นนะคะกรุงเทพมหานครออกมายืนยันแล้วนะคะว่าโครงสร้างสะพานนั้นยังปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์การลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี